0: พระเล็กนายี่ก็เลยต้องปั้นเป็นปูนนะฮะที่ใหญ่โตแล้วก็หลังจากที่สั่งมาแล้วเนี่ยในเมื่อไม่ได้ประดิษฐานที่พระเล็กนายี่แล้วก็ต้องหาที่มาตั้งก็ทำเลที่นี่เหมาะก็เลยอาราธนามาสร้างวัดนี่แล้วมาตั้งไว้ที่นี่นั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปจากนั้นร้อยกว่าปีก็มีญาติโยมเข้ามากราบไหว้พระเล็กนายี่แล้วก็ต้องมาไหว้เล็งฮุ่งยี่เพราะว่ามีพระมาไว้ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นพระเล็กพระโพธิสัตว์เทพแห่งการคุ้มครองคือว่าเทพปกปักรักษาเขาเรียกอุยทอถ้าสมมุติกระทานี่ปากทิ่มลงนี่ก็แสดงว่าที่นี่วิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกว่ามาไหว้พระนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าพระบางท่านอาจจะไม่คุยกับเราเพราะท่านวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกงดในการพูดถ้าท่านยกขึ้นแสดงว่าวัดหลังนั้นปฏิปทาในการคุยสนทนาธรรมได้เขาเรียกใช้เสียงได้เพราะนั้นก็องค์นี้จะเป็นสัญลักษณ์บอกถึงอารามหลังนี้ว่าอารามหลังนี้อยู่ในฝ่ายขรทุระฝ่ายวิปัสสนาเพราะนั้นไปวัดจีนที่ไหนก็จะต้องเจอพระโพธิสัตว์มีนามว่าอุยทอองค์นี้อันนี้คือเทพแห่งโชคลาภไถ่เสียงเกียถ้าไหว้ในโบสถ์นี่ก็คือขอในเรื่องของศีลสมาธิสติปัญญานะและหลังจากนั้นเราก็จะกลับไปบ้านแล้วก็เอาสักนิดหน่อยก็คือมาขอโชคลาภเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในทำธุรกิจความเชื่อถือของคนจีนว่าช่วงตรุษจีนปีใหม่เนี่ยองค์ท่านจะต้องมาอำนวยพรเพราะฉะนั้นญาติโยมก็จะมาขอพรท่านอ่านคาถามาลูบถุงเงินถุงทองกันช่วงตรุษจีนนี่ก็ถ้าโยมมาก็จะต่อคิวกันยาวเหยียดเลยเทพองค์นี้ท่านมีนามว่าหัวท่อหรือว่าเป็นหมอยาเป็นปรมาจารย์แห่งหมอเพราะว่าท่านได้ทิ้งเอาไว้ก็คือฝังเข็มนี่ท่านเป็นผู้ริเริ่มแล้วท่านก็ค้นคว้ายาเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนคนเราจะใช้สมุนไพรเป็นตัวหลักในการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนไม่ว่าวัดจีนที่เมืองจีนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องตั้งท่านเอาไว้เพื่อกราบไหว้บูชาขอพรเรื่องของให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงแต่ถ้าไม่แข็งแรงก็ทำยังไงก็มาขอยากับท่านถือว่าท่านเป็นเทพก็จะมาเขย่าติ้วติ้วนั้นก็จะมีเบอร์ออกมาแล้วก็จะมียาเจียดให้แต่ส่วนเดี๋ยวนี้ทางวัดไม่ได้ให้ยาแล้วเพราะว่ายาเท่าระเก็บไว้จะขึ้นลาอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดเขาเรียกว่าหิ้งบูรพาจารย์เป็นสรีระสังขารที่ดับขันไปแล้วไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าวาดแต่ละองค์หลังจากที่ท่านนั่งมรณภาพแห้งไปแล้วบางส่วนก็คงจะมีการปั้นเพื่อให้มีครบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแต่งหูขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เปิดเนตรให้ท่านเวลาคนมาขอพรก็จะได้เห็นนะญาติโยมมากราบไหว้บูชาแล้วท่านจะได้เพ่งญาณมองช่วยเหลือญาติโยมเหมือนกันหรือก็การดูคุ้มครองปกปักรักษาวัดวาอารามตลอดจนคนมาไหว้พระนั่นเองอันนี้ก็คือป้ายชื่อที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านพระราชทานนามไว้ชื่อเป็นมงคลว่าวัดจีนประชาสโมสรโยมสังเกตเห็นว่าคำว่าสะเนี่ยมันจะมีสระอะซึ่งสมัยนี้ไม่ใช้กันแล้วก็จะมีหิรัญกรท่านอยู่ด้านบนเป็นปูนชนิดหนึ่งที่หล่อขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
1: วัดจีนสโมสรเนี่ยนะเป็นวัดที่คนรู้จักทั่วไปเลยตุรกีอย่างเงี้ยนะวันที่1เนี่ยถึงวันที่15เนี่ยชาวบ้านใหม่หรือชาวกรุงเทพที่ไหนก็ต้องมากราบไหว้วัดจีนสโมสรทั้งนั้นถือว่าเป็นวัดที่สำคัญสำหรับในชาติเชิงเซาเรารองน้องๆจากหลวงพ่อโสธรเลยเพราะว่าเราเกิดมาแล้วก็นับถือท่านมาตั้งแต่เด็กเจ้าหัวถอเสียงอะนะเขาจะคุ้มครองเด็กตั้งแต่อายุ1ขวบถึงอายุ15ขวบชาวบ้านเนี่ยไหว้ทุกคนต้องไปไหว้ทุกปีไหว้ทุกครั้งให้ลูกเนี่ยสุขภาพแข็งแรง

0: ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแดนดินถิ่นฐานย่านเมืองฉะเชิงเทรายังปรากฏมีบุคคลผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพยุคลบาทแห่งพระมหากษัตริย์ไทยมาถึง3รัชกาลบุรุษผู้แตกฉานเชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยจนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังบุรุษผู้เป็นนักปราชญ์3แผ่นดินสายเลือดเมืองฉะเชิงเทราผู้มีนามว่าพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ยังพูน
1: พระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารยางกูลเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2365ที่บ้านในแถบคลองโสธรแขวงเมืองฉะเชิงเทราบิดาชื่อทองดีมารดาชื่อบัวท่านเป็นบุตรคนที่6เล่าเรียนหนังสือไทยกับหลวงบรรเทาทุกราชกรมการเมืองฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่และได้เข้าไปศึกษาต่อในพระนครอยู่กับสามเณรทัตน้าชายที่วัดสะเกษวรวิหารเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรก็ได้เรียนหนังสือไทยหนังสือขอมจนกระทั่งอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อศึกษาเล่าเรียนจนแตกฉานแล้วจึงลาสิกขาบทก่อนถวายตัวเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ต่อมาในปีพุทธศักราช2414ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านน้อยได้คิดแบบสอนหนังสือไทยขึ้นอันได้แก่มูลบทบรรพกิจวาหนิดนิกรอักษรประโยคสังโยคพิธานและพิสารการันต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้นำหนังสือแบบเรียนภาษาไทยทั้ง5เล่มนี้มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังณโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังพร้อมให้ท่านน้อยซึ่งมียศเป็นหลวงสารประเสริฐในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่สอนสั่งเชื้อพระวงศ์รวมถึงบุตรหลานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งหลายจนเป็นที่รักของลูกศิษย์ดังมีบันทึกในจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอน1ระบุว่าวันพฤหัสบดีที่16เมษายนพุทธศักราช2428 2โมงแล้วแต่งตัวไปเรียนหนังสือเอาผ้าม่วงหางกระรอก2ผืนกับเสื้อยศตัว1ไปรดน้ำพระยาศรีสุนทรแกดีใจหัวเราะแป้นทีเดียวแล้วเขียนเป็นคาถากับโคลงให้พรเราได้ให้จดไว้ในสมุดนี้แล้วนี่คือหนึ่งในบทบันทึกที่จารึกถึงความดีความชอบของท่านน้อยอาจารยางกูลผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาตลอดช่วงชีวิตของท่านจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาศรีสุนทรโวหารยานปรีชามาศบรมนาถนิตยภักดีพิริยพาหะ
2: ท่านเป็นปูชนียบุคคลในเรื่องของการทำรงรักสืบทอดเอกลักษณ์ทางภาษาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งแบบร้อยกรองครับในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าท่านเนี่ยเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับที่แต่งตำรับตำราโดยคงลักษณะของร้อยกรองไว้ในตำราแต่จากนั้นมาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าคนจะเดินตามรอยท่านผมว่าเอกลักษณ์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะสืบทอดไว้การแต่งตำราเป็นร้อยกองเนี่ยจะทำให้ง่ายต่อการเล่าเรียนแล้วก็เป็นภาษาที่สวย
3: สำหรับคุณอุปการหรือว่าคุณค่าความสำคัญของผลงานของท่านพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูลหรือว่าคุณค่าของท่านเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานตำราเรียนในยุคการศึกษาที่เป็นแบบแผนในปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักท่านหรือผลงานของท่านเท่าที่ควรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจเป็นเพราะว่างานเขียนของท่านส่วนใหญ่เป็นตำราเรียนซึ่งพอตำรานั้นไม่เหมาะสมแก่ยุคสมัยแล้วเราก็เลิกใช้นะครับก็เก็บขึ้นหิ้งขึ้นชั้นหนังสือไปไม่มีผู้นำมาใช้อีกหรือเป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพิธีการซึ่ง คนปกติก็ไม่ได้อ่านมากนักทีนี้เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเนี่ยนะครับการศึกษาที่เป็นแบบแผนหรือว่าตำราเรียนที่เป็นแบบแผนก็อาจจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นที่เดียวที่มีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏนามปรากฏชื่อของท่านในคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่าพระยาศรีสุนทรโวหารปราชญ์ภาษาไทยเพราะนั้นเป็นที่น่าเสียดายมากถ้าคนฉะเชิงเทราหรือว่าคนไทยจะละเลยหรือไม่รู้จักท่านไม่รู้จักผลงานของท่าน

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงดินแดนถิ่นฐานโบราณซึ่งถูกเรียกขานกันว่าฉะเชิงเซากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นอู่บ้านฐานถิ่นที่ในพ.ศ.นี้ยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของศิลปสถานศิลปวัตถุอายุเก่ากาลซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วภูมิสถานอาคารบ้านเรือนพุทธสถานศาลเจ้ารวมถึงเรื่องเล่าขานตำนานเมืองซึ่งยังคงเรืองรองคลองคู่อยู่ในหัวใจของบรรดาบรรพชนและอนุชนคนฉะเชิงเทราเสมอมา
1: เรื่องความภาคภูมิใจสำหรับเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่การเป็นจุดรวมพลที่จะปกป้องบ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาการเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่จะไปรวบรวมผู้คนมากู้เอกราชหรือแม้กระทั่งการป้องกันบ้านเมืองครั้งสำคัญในรุ่นรัชกาลที่3ในรุ่นรัชกาลที่5แล้วเนี่ยเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ยังคงรักษาไว้เป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
2: ความภูมิใจในความเป็นคนฉะเชิงเทราเนี่ยก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นมณฑลครูเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็คนเชิงเซาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าทุกคนนั้นเป็นลูกหลวงพ่อทุกคนก็ตั้งใจทำความดีอยู่กันอย่างมีความสุข
1: ในความเห็นของผมเนี่ยบรรพบุรุษก็สร้างเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วนะครับเราเป็นเพียงผู้เดินตามและผู้สืบทอดแล้วก็คอยประคับประคองให้เอาความสุขอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินยังคงอยู่คุณธรรมจริยธรรมของผู้คนในบ้านเมืองยังคงอยู่เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอครับ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครเมืองฉะเชิงเทราในครั้งนี้ทำให้เราได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจในเรื่องราวที่ส่องสว่างกระจ่างอยู่อย่างยิ่งใหญ่ในถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้ซึ่งไม่ว่าจะเกิดบ้านไหนเมืองไหนหากขาดไร้ซึ่งความภาคภูมิใจในบ้านเมืองของตนก็คงเหมือนกับเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยม

0: างช่อง BLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: แต่แกนี่ก็แปลกเน
2: า
1: ะ
2: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
3: ขอบคุณค่ะ
4: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
5: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
4: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
5: ยังไงอะ
4: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย
5: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
4: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
4: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
4: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียว

0: เขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i s photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมี ข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
1: เข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินสลัดอีก
3: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
1: ฮะเย
4: ้โ
1: ว้าวสวนสนุก
3: ฮู้ฮู้เย้
1: เย้
2: ทองนี่ห่วงแต่เล่นจริง
3: ๆแต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
1: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
5: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
3: เ
5: อ๋
3: ย
5: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนแดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
1: ่
5: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนนี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
3: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
5: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
2: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
5: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
3: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
1: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
2: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
3: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
5: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
1: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
2: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
5: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
1: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
6: เฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
1: ไหนดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมฉี
7: เยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอาทิตย์ทีทีหอมหอม
3: เอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
7: หยุดนะนั่นคุกกี้ของข้าห้ามย่างนี่นานี่นานี่นานี่นานี่นี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
3: งั้นข้าเอาเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
7: ้เอ้ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
2: พี่หวงจังเข็มทองเนี่ย
7: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
5: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
7: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนไหนไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยแจ็คพอตแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
8: โอ้ยเว้ยเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
7: ข้าปีนได้นะข้าจะไปเฮ้ยจ้าสตรอเบอรี่บอยที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
3: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
2: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
3: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
7: อีกนิดนึง
8: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
5: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
7: ฮะเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
5: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
7: เย้ถึงแล้ว

0: าใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
1: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
0: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยาก
1: โอ้ยว้าวมีปีกแล้วข้าบินได้แล้ว
0: ดีมากสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
1: ้บินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
2: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
3: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
4: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
3: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
5: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี
2: We help you. Oh, you help me. Oh, thank you so much. Thank you so much.

0: Thank you, Kapun Ka. How much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้

ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher. Spider.
1: Thank you.
2: Oh, ไม่ใช่ spider. มันคือ spicy.
1: Okay, so students, this is the end of our class for today.
3: Teacher.
1: Thank you so much.
4: Gift for you.
1: Oh, my gift. Oh, this is so cute. Oh, thank you so much.
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: ในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
7: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
6: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E

0: handphone. HANDFORK hand fork แปลว่าส้อมพรวน watering can WATERING CAN watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ียวครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันฮะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: You are ready go go go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าหรอกค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
0: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปีช

0: ช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้

0: ีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
1: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
0: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
1: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
0: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
2: พี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
1: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
2: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับ
1: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
2: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
1: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับ
1: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ๆแต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
2: พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
1: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
2: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
2: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
1: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

ื่อแอนิเมชันเรื่องแอปลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอังโล่น้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวไหนคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลย
4: รับทราบครับอยากไปแล้ว
2: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
0: เวลา 16:00 น.ครูดำดงและครูสอนรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
2: สักครู่ค่ะอังโลยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
3: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว

0: และพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
1: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะ
2: ฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิเขาเดินเข้าไปแล้ว
0: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
3: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
0: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
1: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
4: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
2: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
0: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
3: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
1: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
4: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
0: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
1: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
4: เรากลัวหลงขอเดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
0: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
1: ไปแล้วไปแล้ว
3: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
0: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
1: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
4: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
2: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะ
1: ยังสนุกอยู่เลย
3: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอังโลถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
1: ไม่รู้ครับหรือว่าพระผ่อนหมดแรง
0: ไม่ใช่หรอกค่ะ
3: การที่อังโลเรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
0: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัย ใจ

0: ำหรับเด็กน้องอั้งโล่น้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
1: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
2: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
1: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
3: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
1: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอั้งโล่ใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
3: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอั้งโล่ด้วยหรือคะ
0: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอั้งโล่เพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
1: แต่ว่าอั้งโล่ก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
4: ที่อั้งโล่ทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
2: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
4: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
2: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
0: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
1: สนุกมากๆเลยครับ
2: สนุกมากๆเลยครับ
1: สนุกมากๆเลยค่ะ
3: สนุกมากๆเลยค่ะ
4: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
0: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: นความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆเหมาะค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะชวนนักเรียนนั้นไปดูรูปภาพค่ะไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะแหล่งที่อยู่ในภาพค่ะนักเรียนคือที่ใดคะนักเรียนช่วยตอบคุณครูหน่อยสิคะคือที่ใดเอ่ยแหล่งที่อยู่ในภาพ
1: ท
2: ุ่งนาเยี่ยมค่ะว่าแต่ในทุ่งนานี้มีสิ่งมีชีวิตไหมคะ
1: มี
2: สิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างคะ
1: ม
2: ี
1: หน
2: ูมีพืชมีต้นข้าวใช่ไหมคะเอาละค่ะเมื่อพูดถึงหนูนะคะจากภาพของนักเรียนถ้าในทุ่งนานี้มีหนูนาอาศัยอยู่แล้วจำนวนหนูนามีเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นี้หรือไม่แล้วถ้าส่งผลจะส่งผลอย่างไรให้เวลาคิดให้เวลาคิดถ้าหนูนามีเพิ่มมากขึ้นค่ะจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นี้ไหมคะส่งผลหรือไม่ส่งผล
1: ส่งผล
2: ใครว่าส่งผลยกมือใครว่าไม่ส่งผลยกมือแล้วส่งผลอย่างไรล่ะส่งผลยังไง
3: ทำให้อาหารลดน้อยลง
2: ทำให้อาหารลดน้อยลงอาหารของหนูคืออะไรคะ
1: ต้นข
2: ้
1: าว
2: อ๋อต้นข้าวเก่งมากค่ะก็คือผู้บริโภคใช่ไหมคะหนูก็ต้องกินข้าวใช่ไหมซึ่งข้าวเป็นผู้ผลิตมีบทบาทเป็นผู้ผลิตนะคะดังนั้นเมื่อหนูมีจำนวนมากขึ้นก็ไปกินต้นข้าวต้นข้าวก็ลดจำนวนลงก็อาจจะส่งผลกับสิ่งมีชีวิตที่เขากินข้าวเป็นอาหารดังนั้นก็อาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นทำไมได้คะอาจจะขาดแคลนอาหารแล้วก็อาจจะส่งผลให้ตายในที่สุดก็จะส่งผลให้กับโซ่อาหารด้วยที่อยู่ในแหล่งที่อยู่นี้หรือในทุ่งนาดังนั้นถ้าสิ่งมีชีวิตที่กินสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารยกตัวอย่างเช่นตั๊กแตนถ้าตั๊กแตนกินข้าวใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าต้นข้าวหรือข้าวเนี่ยลดจำนวนลงตั๊กแตนก็จะเป็นยังไงด้วยถ้าตั๊กแตนนี้กินต้นข้าวอย่างเดียวก็ลดจำนวนลงเช่นกันใช่ไหมคะก็อาจจะตายก็ส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตอื่นที่มากินตั๊กแตนด้วยเขาก็ทำไมด้วยคะขาดแคลนอาหารด้วยถูกต้องไหมคะออโต้ถูกต้องนะคะส่งผลกระทบดังนั้นค่ะก็จะส่งผลกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในแหล่งที่อยู่นี้เช่นกันนักเรียนทราบไหมคะเมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่หนึ่งเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นอย่างไรบ้างสภาพแวดล้อมก็มีทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมคะในแหล่งที่อยู่เนี่ยก็คือในทุ่งนาดังนั้นเมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่หนึ่งเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในทุ่งนานี้ไหมคะส่งผลไหม
1: ส
2: ่งผลยังไงอ่ะส่งผลยังไงอ่ะลองช่วยคิดซิส่งผลยังไงคะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปขาลูกปัด
4: ทำให้สัตว์ไม่สามารถปรับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้แล้วก็จะทำให้สัตว์ล้มตายลงค่ะ
2: ไม่สามารถปรับตัวได้แล้วก็ตายลงใช่ไหมคะเอาประมือให้กับลูกปัดหน่อยค่ะแทกลาก็เก่งแล้วนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะเมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่หนึ่งเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรนะคะจะส่งผลกระทบต่อการดำรงของสิ่งมีชีวิตนั้นอย่างไรและถ้าส่งผลเราจะมีวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมนั้นให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตต่อได้อย่างไรเรามาหาคำตอบจากกิจกรรมนี้กันค่ะก็คือกิจกรรมที่2นะคะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ทำได้อย่างไรนะเรามาดูนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็ให้นักเรียนนั้นวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ ของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็ให้นักเรียนบอกแนวทางการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมและการลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตได้นะคะเอามาทำไมคะนักเรียนทราบไหมทราบป่ะอุปกรณ์มาทำอะไรคะค้นหาข้อมูลดังนั้นกิจกรรมในวันนี้ก็จะต้องทำไมเอ่ยสืบค้นข้อมูลมีการหาข้อมูลนะคะเอาละค่ะดังนั้นไม่รอช้านะคะเรามาดูกิจกรรมนะคะออโต้ครับบอกคุณครูหน่อยสิครับว่าวันนี้กิจกรรมของเราอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ครับอยู่ในหน้าที่12นะคะซึ่งกิจกรรมของเรานะคะก็คือข้อที่1ถึง3นะคะข้อที่1ถึง3นักเรียนปลายทางสามารถเตรียมความพร้อมได้เลยค่ะนะคะเปิดชุดกิจกรรมนะคะแล้วก็ไปเปิดในใบงานในหน้าที่12แล้วก็วิธีทำได้เลยค่ะซึ่งจะมีด้วยกันกี่ข้อนะ3ข้อนะคะให้นักเรียนนั้นอ่านในใจสำหรับนักเรียนต้นทางเมื่อพร้อมแล้วอ่านในใจได้เลยค่ะ3ข้อแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาคุยพร้อมๆกันว่าต้องทำอะไรบ้าง

0: เรียบร้อยไหมคะยังมีใครอ่านยังไม่เรียบร้อยบ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางอ่านวิธีทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางอ่านวิธีทำเรียบร้อยหรือยังคะ
1: เร
0: ียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าในชั่วโมงนี้เราต้องทำอะไรกันบ้างนะคะคุณธรรมคุณธรรมบอกคุณครูหน่อยสิคะว่าเราจะต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรคะ
1: เกี่ยวกับผลกระทบการดำรงชีวิตของสิ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมแหล่งอยู่หนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเกิดการเพิ่มขึ้นลดลงของผู้ผลิตหรือผู้บริโภค
0: เพื่อนตอบถูกต้องไหมคะถูกต้องเราจะร่วมกันอภิปรายนะคะเกี่ยวกับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อาจเกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่หนึ่งเป็นอย่างไรคะ
2: เปลี่ยน
0: แปลงไปหรือเกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผู้ผลิตหรือผู้บริโภคนั่นเองนะคะเราต้องมาร่วมกันอภิปรายกันก่อนสำหรับข้อแรกเนาะกิจกรรมแรกต่อไปข้อที่2ค่ะ

0: เราต้องเลือกสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในแดนที่อยู่ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่สนใจ
0: หลังจากนั้นทำอะไรต่อไปคะ
1: วิเคราะห์

0: ืบค้นข้อมูลและเราก็มาร่วมกันวิเคราะห์ความสัมพันธ์กันนะคะพร้อมทั้งระบุปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานนะคะหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปคะเราต้องร่วมกันทำอะไรเอ่ยร่วมกันทำอะไรคะ
1: ระดมความคิดหาแนวทางที่หลากหลายในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น
0: โดยเราสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได
1: ้

0: ารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะมาร่วมกันอภิปรายซึ่งคุณครูนั้นมีรูปภาพนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ในหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเรามาดูรูปแรกกันเลยนะคะรูปแรกเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ไฟไหม้ป่า
0: ไฟไหม้ป่าแหล่งที่อยู่นี้คือที่ไหน
1: ป
0: ่
1: า
0: ป่าใช่ไหมป่าไม้นะคะคิดว่าในป่าไม้นี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่ไหมคะ
1: ม
0: ีเนาะต่อไปค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ขยะในแหล
0: ่
1: งน
0: ้
1: ำ
0: ขยะแหล่งที่อยู่นี้คือที่ไหน
1: แหล่งน
0: ้
1: ำ
0: แหล่งน้ำนะคะก็แหล่งน้ำจืดนะต่อไปค่ะภาพอะไรคะ
1: ขยะในทะเล
0: แหล่งที่อยู่นี้คือ
1: ทะเล
0: ทะเลนะคะต่อไปการปล่อยน้ำเสียลงทะเลนะคะก็คือแหล่งที่อยู่ก็คือที่ทะเลนั่นเองดังนั้นจากในภาพทั้ง4ภาพนี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่ไหมคะนักเรียน
1: ม
0: ีสิ่งมีชีวิตอยู่สภาพแวดล้อมเป็นยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงคะน่าอยู่ไหมไม่น่าอยู่ยังไงคะฮะไม่น่าอยู่ยังไงสกปรกสกปรกยังไงอ่ะ
1: ม
0: ีขยะอยู่ใช่ไหมคะมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลแล้วก็ทำไมอีกไฟไหม้ป่าดังนั้นนักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
1: ไ
0: หมไม่ได้นะคะต่อไปค่ะภาพอะไรคะ
1: การฉีดสารเคมีลงในน้ำข้าว
0: ต่อไป
1: ลดลงของป่าชายเลน
0: และภาพอะไรคะ
1: การเพิ่มขึ้นของนกในน้ำข้าว
0: ทั้ง3ภาพนี้นั่นเองคิดว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่นี้ไหมคะ
1: ม
0: ีหรือไม่
1: ม
0: ีภาพแรกก่อนการฉีดสารเคมีลงในนาข้าวแหล่งที่อยู่นี้คือที่ไหนคะที่ใดนาข้าวการลดลงของป่าชายเลนแหล่งที่อยู่ในภาพนี้คือที่ใดคะ
1: ป
0: ่าชายเลนการเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าวแหล่งที่อยู่ในภาพนี้คือที่ไหนคะ
1: นาข้าว
0: นาข้าวนั่นเองซึ่งตรงนี้ในแหล่งที่อยู่นี้ก็มีสิ่งมีชีวิตดังนั้นสภาพแวดล้อมเรียนดูจากภาพสภาพแวดล้อมนะคะของแหล่งที่อยู่เนี้ยน่าอยู่ไหมเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไหมคะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: ไม่
0: เหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงอ่ะไม่เหมาะสมยังไงอย่างการฉีดสารเคมีในนาข้าวเนี่ยคิดว่าไม่เหมาะสมยังไง
1: ม
0: ี
1: สารเคม
0: ีฉีดสารเคมีก็ต้องมีสารเคมีที่ปนเปื้อนลงไปในนาข้าวการลดลงป่าชายเลนล่ะคะส่งผลไหมคะส่งผลกับใครกับสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะส่งผลอย่างไรหืมลูกปัดให้เราตอบตามความคิดของตัวเองนะคะ
2: ทำให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนไม่มีที่อยู่อาศัยค่ะ
0: เยี่ยมค่ะเอาปรบมือให้ลูกปัดค่ะวันนี้ลูกปัดนี่นำไปหลายแต้มแล้วนะใช่ไหมนะคะเยี่ยมค่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะก็ขยันตอบนะคะก็จะทำให้เรียนมีทักษะเพิ่มความรู้มากยิ่งขึ้นเอาละค่ะตัวนี้ก็คือทำให้สิ่งมีชีวิตทำไมนะคะขาดแหล่งที่อยู่อาศัยไปนะคะหรือการเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าวก็จะส่งผลให้ทำไมนะสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตทำไมคะลดจำนวนลงก็ส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตอื่นที่มากินผู้ผลิตบริโภคผู้ผลิตนั่นเองนะคะเอาละค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะร่วมกันอภิปรายค่ะถ้าสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ถ้าส่งผลอย่างไรเมื่อสักครู่เนี่ยนักเรียนเนี่ยตอบคุณครูมาบ้างแล้วใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนนั้นลองคุยกับเพื่อนในกลุ่มการอภิปรายดูซิว่าเฮ้ยส่งผลไหมและถ้าส่งผลอย่างไรในแต่ละแหล่งที่อยู่นะคะซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวคุณครูนั้นจะขึ้นภาพไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ป่านะคะหรือการฉีดสารเคมีลงในนาข้าวตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนสามารถคุยอภิปรายร่วมกับเพื่อนได้เลยส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนั้นส่งตัวแทนมา1คนมาจับสลากค่ะว่ากลุ่มของตัวเองนั้นได้แหล่งที่อยู่ใดไปเมื่อได้แหล่งที่อยู่ใดไปแล้วก็มาร่วมคุยอภิปรายกันต่อว่า ถ้าสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหรือไม่นำเสนอด้วยขอตัวแทน1คนนำเสนอด้วยนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมส่งตัวแทนออกมาเลยค่ะลูก1คนค่ะใครออกมาก่อนก็ได้จับก่อนนะไปได้ค่ะไปเปิดที่กลุ่มเปิดที่กลุ่มไปลุ้นกับเพื่อนเอาล่ะเรียบร้อยนะคะกลุ่มหนึ่งได้อะไรลูกปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลกลุ่มที่สองขยะในแหล่งน้ำกลุ่มที่สามถามอยู่ไหนคะกลุ่มที่สามได้อะไรคะ
3: การเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าว
0: การเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าวกลุ่มที่สี
4: ่
0: การลดลงของป่าชายเลนและกลุ่มที่ห้า
5: ไฟไหม้ป่า
0: ไฟไหม้ป่าเดี๋ยวลองดูนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมืออภิปรายได้เลยค่ะ

0: ักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เยี่ยมค่ะนักเรียนปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วอภิปรายกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถนำเสนอได้เลยค่ะกับเพื่อนๆในชั้นเรียนนะคะเอาละค่ะสำหรับต้นทางค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยกลุ่มที่1 นะคะถ้าพร้อมแล้วคนไหนที่นำเสนอสามารถนำไมค์ไว้ที่ตัวเองได้เลยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยลูกได้แหล่งที่อยู่ใดไปครับกลุ่ม1
2: ทะเลครับ
0: ได้แหล่งที่อยู่คือทะเลอ่ะเป็นยังไงบ้าง
2: เพราะอาจทำให้สิ่ง
0: เดี๋ยวแหล่งที่อยู่คือทะเลแล้วยังไงคะมันในภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไร
2: การปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลครับ
0: ค่ะเอากลุ่มต่อไปฟังนะคะเพื่อนำเสนออย่างไรวิธีการหนูจะได้นำเสนอต่อได้นะคะอ้าวต่อเลยครับ
2: เพราะอาจทำให้สิ่งมีชีวิตลดลงไปเรื่อยๆเพราะในน้ำมีเชื้อโรคครับ
0: อ๋อทำให้สิ่งมีชีวิตลดลงไปเรื่อยๆเพราะในน้ำมีเชื้อโรคนั่นเองนะคะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเนาะอ่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่ม2ค่ะลูกแหล่งที่อยู่ที่หนูได้คือที่ไหนคะ
3: แหล่งน้ำค่ะ
0: แหล่งน้ำเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะลูกเป็นภาพเกี่ยวกับ
3: ขยะในแหล่งน้ำ
0: ขยะในแหล่งน้ำอ่ะเป็นไงบ้างคะ
3: ในแหล่งน้ำมีสิ่งมีชีวิตหากทิ้งขยะน้ำอาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำเสียชีวิตได้มีกลิ่นเหม็นน้ำเน่าเสียค่ะ
0: แสดงว่าถ้าสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ก็คือแหล่งน้ำเปลี่ยนแปลงไปก็คือจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะที่เรียนตอบมาได้นั่งลงค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะแหล่งที่อยู่ใดคะที่หนูได้ไป
4: นาข้าวค่ะ
0: นาข้าวนาข้าวสภาพแวดล้อมของนาข้าวเป็นอย่างไรคะ
5: การเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าวค่ะ
0: ครับ
5: ทำให้ผู้ผลิตมีจำนวนลดน้อยลงและส่งผลต่อผู้บริโภคผู้ผลิตครับและส่งผลต่อโซ่อาหารในแหล่งที่อยู่1ค่ะ
0: ส่งผลต่อโซ่อาหารด้วยใช่ไหมคะในแหล่งที่อยู่1หรือในทุ่งนาใช่ไหมอ่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะลูก4ค่ะแหล่งที่อยู่ที่หนูได้คือแหล่งที่อยู่ที่ไหนคะ
6: ป่าค่ะ
0: ในป่าเนาะนะคะสภาพแวดล้อมในป่าเป็นยังไงคะถ้าเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นอย่างไร
6: การลดลงของป่าชายเลนค่ะ
0: อ๋อป่าอะไรคะลูกไม่ได้ป่าไม้ใช่ไหมป่าอะไร
6: ป่าชายเลน
0: อ๋อป่าชายเลนอ่ะถ้าสภาพแวดล้อมของป่าชายเลนเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไหมคะ
6: สิ่งมีชีวิตจะไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตจะลดลงค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าส่งผลกระทบ

0: นับใช่ไหมคะเยี่ยมค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะแหล่งที่อยู่ที่กลุ่มที่5ได้คือที่ไหนคะ
1: ป่าครับ
0: ป่านะคะถ้าสภาพแวดล้อมในป่าเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตไหมคะ
1: ส่งผลกระทบครับ
0: ส่งผลกระทบอย่างไรเอ่ย
1: จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตครับ
0: อย่างไรคะ
1: สิ่งมีชีวิตจะล้มตายครับ
0: จะล้มตายอันนี้ที่หนูได้ไปเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรลูก
1: ไฟไหม้ป่า
0: ไฟไหม้ป่าใช่ไหมคะทำให้สิ่งมีชีวิตล้มตายแล้วก็เป็นอย่างไรอีกในแหล่งที่อยู่นั้นแน่นอนในแหล่งที่อยู่ในป่าย่อมมีสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะซึ่งสิ่งมีชีวิตก็จะขาดที่อยู่อาศัยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าสิ่งมีชีวิตเขาอาศัยอยู่ในไหนอ่ะ
1: ในป่า
0: พอไฟไหม้ป่าปุ๊บสิ่งมีชีวิตจะสามารถอาศัยอยู่ในป่าได้ไหมคะไม่ได้ก็ส่งผลให้ที่เหมือนที่หนูตอบก็คือทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นไหมคะตายลงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทำให้ขาดแคลนอาหารได้ด้วยใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะแล้วก็ตัวเองด้วยเยี่ยมค่ะมากมากเลยต่อไปค่ะในแหล่งที่อยู่1สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมไหมคะนั่นแหล่งคิดว่าสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมไหมน่าจะมีความสัมพันธ์ด้านใดคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความสัมพันธ์ในด้านที่หลบภัยเมื่อสักครู่ได้ยินใครตอบคะเยี่ยมค่ะนอกจากที่หลบภัยแล้วมีความสัมพันธ์ด้านไหนได้อีกที่หนูตอบกันมาเมื่อสักครู่นั่นแหละคือด้านไหนคะด้านไหนด้านไหน
2: เป็นแหล่งอาหารครับ
0: ครับแหล่งอาหารมีความสัมพันธ์ในด้านของแหล่งอาหารที่หลบภัยแล้วก็ยกมือแล้วกลุ่มที่สองค่ะเยี่ยมมากเลยวันนี้น่ารักมาก
2: การกินกันเป็นอาหารค่ะ
0: การกินกันเป็นอาหารก็คือเป็นแหล่งอาหารด้วยใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะต้องนะคะเยี่ยมค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็คือสัมพันธ์ในด้านของที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งอาหารแล้วก็เป็นที่หลบภัยเนาะนะคะต่อไปค่ะนักเรียนต้องทำกิจกรรมต่อไปและซึ่งกิจกรรมต่อไปนี้นะคะนักเรียนต้องบันทึกลงไปในใบงานค่ะเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ในหน้าที่13ค่ะนักเรียนสามารถเปิดชุดกิจกรรมนะคะในใบงานหน้า13ได้เลยนะคะซึ่งถ้าเรามาดูนะคะการบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนหันมาทางข้างหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวฟังคุณครูอธิบายก่อนนะก็จะมีการสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์อะไรปัญหาสภาพแวดล้อมที่สนใจคืออะไรนะคะปัญหาสภาพแวดล้อมที่สนใจแหล่งที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสภาพแวดล้อมคือที่ใดความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ได้แก่ดูซิว่าเขามีความสัมพันธ์ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเมื่อสักครู่ถ้าเพื่อนถ้าเรียนได้ฟังที่เพื่อนตอบมาก็จะมีแนวคำตอบละใช่ไหมคะเอาไว้ดูว่าแหล่งที่อยู่ที่เราสนใจนั้นจะมีลักษณะความสัมพันธ์แบบไหนนะคะแล้วผลกระทบของปัญหาต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นี้ได้แก่อะไรซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตนะคะในการสืบค้นข้อมูลได้ส่วนนักเรียนต้นทางก็สามารถนำแท็บเล็ตนะคะหรือคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นนะคะก็นำขึ้นมาค้นคว้าได้เลยนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะดูตัวอย่างของครูก่อนนะปัญหาสภาพแวดล้อมที่สนใจอย่างคุณครูสนใจอะไรนะคะการเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าวคุณครูก็เขียนลงไปว่าการเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าวตรงส่วนนี้มาจากตรงไหนก็คืออาจจะเป็นส่วนที่คุณครูนั้นได้นำเสนอไปภาพทั้ง5ภาพหรือ6ภาพใช่ไหมคะแล้วยังไงคะแหล่งที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสภาพแวดล้อมคืออยู่ที่ไหนคะอยู่ในนาข้าวความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ได้แก่สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ก็คือในนาข้าวเมื่อสักครู่เขามีความสัมพันธ์ในด้านไหนบ้างคะถ้าเรียนตอบตรงนี้ได้นะเรียนก็จะไปตอบตรงใบงานของนักเรียนได้ตอบมาเลยลูกตอบมาเลยให้เพื่อนๆช่วยตอบด้วยนะคะทุกคนตอบด้วยนะเด็กชายก้องจะได้คะแนนนำอยู่คนเดียวนะคะเนี่ยนะให้เพื่อนช่วยตอบให้เพื่อนตอบ

0: ด้วยอ่ะ
1: เป็นที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยครับ
0: เป็นที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยมีด้านอื่นอีกไหมคะค่ะตัวแทนกลุ่มหนึ่ง
2: เป็นแหล่งอาหาร
0: เป็นแหล่งอาหารได้นะคะวันนี้มีกลุ่ม3ได้แต้มเนาะกลุ่ม2ได้แต้มกลุ่มที่5ได้แต้มนี่คือผู้อาสาตอบนะคะเยี่ยมค่ะกลุ่มอื่นหวังว่าจะทำไมคะได้อาสาเช่นกันนะคะสะสมแต้มนะลูกตรงนี้ค่ะชะนกใช้นาข้าวเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยนะคะเป็นที่อยู่อาศัยถามว่าเป็นที่หลบภัยได้ไหมก็พอได้แหละนะแต่ว่าถ้าเด่นๆของเขาเลยก็คือในนาข้าวก็จะมีข้าวใช่ไหมคะเป็นแหล่งอาหารและเป็นที่อยู่อาศัยได้ดังนั้นผลกระทบค่ะผลกระทบของปัญหาต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นี้ได้แก่อะไรลองคิดต่อสิมีผลกระทบยังไงคะกลุ่มหนึ่งกลุ่มสี่อย่ายอมแพ้เขานะลูกคุยกันได้ปรึกษากันได้ผลกระทบของปัญหาต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นี้ได้แก่อะไรได้แก่อะไรได้แก่อะไรลูกปัดยกมือแล้วกลุ่ม3จะได้แต้มแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งลูกปัดจะเพิ่งเดี๋ยวรอแป๊บนึงกลุ่ม4ตอบไหมคะลูกกลุ่ม4กลุ่ม1เป็นยังไงกลุ่ม1นี่กลุ่ม2ยกมือแล้วนะคะกลุ่ม3บอกไม่ยอมแพ้เหมือนกันเอาไมค์มาเอาไมค์มาเอากลุ่ม4กับกลุ่ม1อย่ายอมแพ้ลูกเอากลุ่ม2ยืนแล้วเอากลุ่ม2ยืนอ่ะให้กลุ่ม2ก่อนนะคะกลุ่ม2เค้ายืนแล้วอ่ะว่ามาลูก
1: ทําให้สิ่งมีชีวิตอื่นที่ต้องกินข้าวขาดแคลนอาหารค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อทําให้สิ่งมีชีวิตอื่นที่เค้าต้องกินข้าวขาดแคลนอาหารนั่นเองนะคะลูกปัดมีอะไรจะเพิ่มเติมเพื่อนมั้ยลูกมีอะไรจะเพิ่มเติมเพื่อนมั้ยคะเห็นลูกปัดยกมืออ่ะเข้ามาค่ะ
1: ทําให้แหล่งอาหารลดน้อยลงค่ะ
0: ทำให้แหล่งอาหารลดน้อยลงนั่นเองนะคะก็จะคล้ายๆกับกลุ่มที่2นะเอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะที่อาสาตอบนะคะทั้งกลุ่ม5ด้วยที่อาสาเมื่อสักครู่นะคะนาข้าวซึ่งเป็นผู้ผลิตมีจำนวนลดลงนะคะก็อาจจะส่งผลต่อโซ่อาหารในแหล่งที่อยู่นั้นๆทำให้ขาดแคลนแหล่งอาหารและอาจตายได้นั่นเองนะคะอ่ะตรงส่วนนี้นักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะทำได้ไหมร่วมคุยกันอภิปรายในกลุ่มนะคะต่อส่วนนี้ค่ะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะสำหรับกิจกรรมนักเรียนค่ะให้นักเรียนนั้นเลือกสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่นั้นระบุปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายกิจกรรมก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะขอให้คำแนะนำวิธีการสืบค้นและการบันทึกข้อมูลลงในใบงานแล้วก็เปิดโอกาสนักเรียนได้นำเสนอผลการทำกิจกรรมนะคะซึ่งแน่นอนวันนี้มีการสืบค้นดังนั้นนักเรียนจะต้องหาแหล่งข้อมูลที่ทำไมคะนักเรียนน่าเชื่อถือด้วยนะคะต้องดูนะคะถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐองค์กรของรัฐอย่างเงี้ยนะคะน่าเชื่อถือเราก็สามารถทำไมได้คะเชื่อถือใช่ไหมคะแล้วก็นำมาเป็นข้อมูลในการที่เราจะบันทึกผลลงไปในใบงานพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้ว
0: ทั้งต้นทางและปลายทางใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปลงมือกันเลยค่ะ

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วคุณครูขอฟังนิดนึงค่ะนะคะเดี๋ยวขอฟังของที่4ค่ะกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4ค่ะทีนี้การนำเสนอนักเรียนก็คือนำเสนอมาเลยว่าสภาพปัญหาที่สนใจคืออะไรนะคะนำเสนอได้เลย
1: ปัญหาอาสวะสภาพแวดล้อมที่สนใจคือการลดลงของป่าชายเลนครับ
0: ค่ะ
1: แหล่งที่อยู่เกี่ยวข้องกับปัญหาสภาพแวดล้อมคือป่าชายเลนครับ
0: ค่ะ
1: ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ได้แก่สิ่งมีชีวิตจะไม่มีแหล่งที่อยู่และอาหารครับ
0: อ๋ออ่ะประเบิดกับเพื่อนค่ะในแหล่งที่อยู่นี้คือป่าชายเลนนะคะถ้าป่าชายเลนลดลงสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนก็จะขาดแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งอาหารนะคะเพราะว่าในป่าชายเลนเนี่ยนะคะเป็นแหล่งอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์เลยมีสิ่งมีชีวิตมากมายที่อาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนนะคะเอาล่ะนะต่อไปนะคะจำจริงแล้วอยากให้นำเสนอทุกกลุ่มนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างเดี๋ยวนักเรียนมีตรงไหนที่จะสามารถเขียนเพิ่มเติมได้ไปเขียนเพิ่มเติมนะคะลองดูแนวนะที่เพื่อนเขียนต่อไปค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนนั้นร่วมกันระดมความคิดในการหาแนวทางที่หลากหลายในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นดังนั้นเรารู้ปัญหาแล้วนักเรียนหาแนวทางค่ะจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาขยะในแหล่งน้ำอย่างไรที่ให้ขยะในแหล่งน้ำนั้นหมดไปนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนั้นเมื่อนักเรียนสืบค้นข้อมูลแล้วนักเรียนจะเห็นเลยว่ามีแนวทางหลายแนวทางหลายแนวทางมากแล้วนักเรียนลองคุยกับเพื่อนในกลุ่มเอาซักแนวทางที่เราเนี้ยสามารถที่จะปฏิบัติได้นะคะก็นำมาพูดคุยกันนะแล้วก็ทำไมคะลองแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมนั้นดูว่าจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะนะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมปลายทางนะคะให้นักเรียนนั้นร่วมกันระดมความคิดหาแนวทางที่หลากหลายในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นค่ะก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เปิดโอกาสนักเรียนนั้นได้นำเสนอผลการทำกิจกรรมค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพอจะเห็นแนวทางบ้างไหมในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมนะคะเมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่น้ำเปลี่ยนแปลงไปนะคะจะทำอย่างไรได้บ้างอ่ะขอเป็นกลุ่มหนึ่งค่ะนะคะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งปัญหาของหนูที่หนูเลือกคืออะไรคะกลุ่มที่หนึ่ง
1: การปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลค่ะ
0: การปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลนะคะดังนั้นค่ะหนูมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างไรเอ่ย
1: ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลค่ะ
0: ก็ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลเพื่อนๆมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเราสามารถทำไมได้รณรงค์ได้ไหมคะรณรงค์ไม่ให้ปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลเพราะว่าน้ำเสียเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรคะเชื้อโรคใช่ไหมคะเมื่อเข้าไปอยู่ในน้ำเราก็ต้องมีสัตว์น้ำอยู่แล้วใช่ไหมที่เขาอาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะก็จะทำให้สัตว์น้ำนั้นเป็นไปด้วยอาจจะทำไมคะได้รับเชื้อโรคไปด้วยก็จะส่งผลให้สิ่งในชีวิตนั้นทำไมตายลงไปนั่นเองนะคะอ่ะนั่นคือตัวอย่างนะการหาแนวทางนะจริงอยากฟังทุกกลุ่มเลยแต่ว่าด้วยเวลามีจำกัดนะคะนั่นเดี๋ยวตรงนี้นักเรียนก็หาแนวทางนะคะว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างนะคะอ่ะค่ะเดี๋ยวไปดูต่อไปเลยนะคะให้เรียนนั้นเปิดอะไรคะเปิดการประเมินตนเองค่ะอยู่หน้าไหนหน้า17ไหมลูกหน้าเท่าไหร่คะ17นะคะหน้า17นะคะหน้า17นะคะก็คือข้อ1ข้อ3และข้อ4อ่ะนักเรียนลองดูนะคะข้อที่1เราได้มีการคิดแนวทางที่หลากหลายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไหมเมื่อสักครู่ได้ร่วมกันคิดกันไหมคะร่วมมาระดับที่ฉันทำได้วันนี้ดีไหมพอใช้หรือปรับปรุงแล้วสิ่งที่ฉันตั้งใจที่ทำให้ดีขึ้นทำยังไงนะคะต่อไปข้อที่3ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะก็สถานการณ์เราได้มีการสืบค้นข้อมูลนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะใช่ไหมคะเรามีการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเราได้ใช้ไหมได้ใช้ในการได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะได้ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมระดับที่หนูทำได้ดีพอใช้หรือปรับปรุงนะคะแล้วข้อ4เรามีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลไหมคะมีนะคะใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมวันนี้ฉันทำได้ดีพอใช้หรือปรับปรุงอ่ะวันนี้เรียนรู้อะไรบ้างรู้อะไรบ้างคะวันนี้ผ่านมาแล้วมาต้นชั่วโมงรู้อะไรบ้างเรียนรู้อะไรไปบ้างคะเอาช่วยกันคิดอะไรนะคะลูกให้ช่วยให้เวลาคิดค่ะคุยกันในกลุ่มรู้อะไรบ้างเรียงลำดับสิเรารู้อะไรกันบ้างมาช่วยกันสรุปบทเรียนสิวันนี้ยังไงบ้างคะจับไมค์ตอบเลยลูกแล้วก็ช่วยกันตอนนี้กล้องจะตอบหนูสามารถเพิ่มเติมจากกล้องได้นะคะ
2: การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได
0: ้เรามีการดูแลไหมดูแลยังไงดูแลยังไงก็ได้เรียนได้สืบค้นข้อมูลไปใช่ไหมคะที่ให้สามารถดูแลสิ่งแวดล้อมที่ให้สามารถทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็ได้มีร่วมกันคิดหาแนวทางไหมมีร่วมกันคิดหาแนวทางนะคะในการแก้ปัญหาทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถอาศัยอยู่ได้ในแหล่งที่อยู่ต่างๆนะคะเอาล่ะตรงนี้นะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ

นี้แหละที่นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมกันไปเราจะหาแนวทางกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเรายังอยู่ในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะทำได้อย่างไรนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือจะมีใบงานค่ะเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็มีคอมพิวเตอร์นะคะหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะเอาละค่ะสำหรับวัน

0: ้นะคะให้นักเรียนนั้นทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนและลองหาคิดหาแนวทางที่หลากหลายให้มากกว่าเดิมนะคะลองดูว่ามีแนวทางไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในชั่วโมงต่อไปค่ะสำหรับวันนี้พบกันเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นท
0: ั้
1: งหมดทำความเคารพ

0: สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือใจพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
3: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
4: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางหนังจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
3: ในสมัยอดีตตอนนั้นหนังจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากสี่ชีวิตโดยการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: คุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์เอาละค่ะเด็กๆคะในบทเรียนครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะก่อนที่เราจะมาถอดคำประพันธ์นะคะในหน้าที่9จนถึงหน้าที่12เนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะลูกเอาละค่ะเรามาทบทวนบทเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องหลักการถอดคำประพันธ์ก่อนค่ะไหนใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางคะลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่าหลักการถอดคำประพันธ์นั้นมีอะไรบ้างให้คุณครูปลายทางนะคะสอบถามนักเรียนเป็นรายบุคคลได้เลยค่ะหรือจะให้นักเรียนอาสาสมัครตอบคำถามก็ได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆคะไหนมีใครอาสาสมัครที่จะตอบคุณครูบ้างเอ่ยหลักการถอดคำประพันธ์มีอะไรบ้างมีไหมคะ
1: ศึกษาเนื้อหาโดยรวมของเรื่องค่ะ
0: เก่งมากค่ะศึกษาเนื้อหาโดยรวมของเรื่องอ่ะมีอะไรอีกคะ
1: ความทีละบรรทัดค่ะ
0: ถอดความทีละบรรทัดหรือทีละวรรคบางบทเนี่ยเราอาจจะต้องดูเนื้อหาโดยรวมนะคะเราอาจจะถอดความโดยรวมนะคะเป็นบทก็ได้ไหนใครสามารถบอกหลักคุณครูได้อีกบ้างหนูค่ะ
2: ไม่เพิ่มความใหม่ให้เกินหลักคำประพันธ์ครับ
0: เก่งมากค่ะเวลาเราถอดคำประพันธ์ใช่ไหมคะเราถอดจากบทร้อยอะไรคะร้อยกลองไปเป็นบทร้อยแก้วเก่งมากดังนั้นการที่เราไปเป็นถอดความไปเป็นบทร้อยแก้วเราก็จะเขียนแบบลักษณะความเรียงเราไม่ควรที่จะเพิ่มเติมเนื้อหาหรือเสริมเติมแต่งเข้าไปนะคะเราควรที่จะเขียนในส่วนที่เป็นการถอดคำประพันธ์ตามโครงเรื่องนั้นๆมีใครสามารถตอบคุณครูได้อีกบ้างเอ่ยมีไหมคะกลุ่มที่สองหลักการมีอะไรบ้างเอ่ยไหนลองตอบคุณครูสิคะเราไม่เพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่เพิ่มเติมเนื้อหาเรียบร้อยแล้วมีหลักอะไรอีกนะกลุ่มที่สองคุณครูขอตัวแทนค่ะขอตัวแทนค่ะลูกมีไหมคะมีไหมลูกไม่เป็นไรนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมการทบทวนบทเรียนเรื่องหลักการถอดคำประพันธ์ค่ะซึ่งหลักการถอดคำประพันธ์นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะอย่างที่เพื่อนบอกเลยนั่นก็คือศึกษาเนื้อหาโดยรวมค่ะเพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่อ่านนั้นกล่าวถึงอะไรหลังจากนั้นค่ะเราจึงมาถอดความทีละบรรทัดหรือทีละวรรคค่ะต่อไปนะคะเรามาดูเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าไม่เพิ่มความใหม่ให้เกินจากคำประพันธ์เก่งมากค่ะเพราะว่าเราจะต้องถอดความจากบทร้อยกลองไปเป็นบทร้อยแก้วดังนั้นเราจึงต้องนำเนื้อหาหลักคำหลักเราจึงนำเนื้อหานะคะเกี่ยวกับคำประพันธ์นั้นๆเนี่ยไปเขียนเป็นความเรียงเราจึงไม่ควรที่จะเติมเนื้อหาที่มันไม่ใช่เรื่องเหล่านั้นเนี่ยเพิ่มเข้าไปแต่ลูกนะต่อไปค่ะเรามาดูถ้าบทประพันธ์ใช้คำสรรพนามบุรุษที่1 2และ3 ให้เรานะคะคงใช้

0: รรพนามตามเดิมค่ะเอาละค่ะมาดูข้อสุดท้ายค่ะเป็นข้อที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือเมื่อถอดความเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องอ่านตรวจทานให้ดีค่ะอ่านทำไมอ่านเพื่อที่จะปรับปรุงสำนวนภาษาให้มีความสละสลวยนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นการทบทวนบทเรียนนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาช่วยกันถอดคำประพันธ์ค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาช่วยกันถอดคำประพันธ์เนี่ยเรามาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ได้แก่บอกหลักการถอดคำประพันธ์ได้ค่ะ2นะคะนักเรียนถอดคำประพันธ์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังได้และสุดท้ายค่ะนั่นก็คือมีมารยาทในการอ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงที่นักเรียนนะคะจะต้องทำกิจกรรมแล้วนะคะกิจกรรมการเรียนรู้ของวันนี้นั่นก็คืออะไรคะเด็กๆลองอ่านพร้อมๆกันสิคะ
1: คือถอดคำประพันธ์เรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสัง
0: เด็กๆจำได้ไหมคะว่าคุณครูให้การบ้านอะไรไว้เอ่ยให้นักเรียนนะคะไปถอดความหน้าที่8ถูกไหมลูกหน้าที่8อ่านนักเรียนเปิดหนังสือวรรณคดีลำนำค่ะหน้าที่8ค่ะเปิดเลยค่ะหน้าที่8ไหนลองใครสามารถบอกคุณครูได้บ้างว่าหน้าที่8เขากล่าวถึงอะไรกลุ่มที่5ค่ะมีใครสามารถตอบได้บ้างคะหน้าที่8ค่ะเขากล่าวถึงใครลูกเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับใครเอ่ย
2: พระสังครับ
0: เกี่ยวกับพระสังค่ะเกี่ยวกับพระสังพระสังทำอะไรในเมื่อพระสังเป็นหอยแล้วพระสังจะทำอะไรได้ล่ะไหนใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างคะ
3: ทำกับข้าวแล้วก็ไล่ไก่ครับ
0: ทำกับข้าวแล้วก็ไล่ไก่พระสังทำอยู่ในหอยสังไหมคะ
3: ไม่ครับ
0: พระสังแล้วอะไรที่โดนใจให้พระสังออกมาจากหอยล่ะคะลูก
3: ไก่ที่กำลังจิกข้าวของแม่อยู่ครับ
0: ไก่ที่กำลังจิกข้าวของแม่อยู่ปรบมือให้เพื่อนค่ะหน้าที่8นะคะเขาได้กล่าวถึงพระสังนะคะที่นักเรียนย้อนกลับไปนิดนึงนะคะก็คือเทวดาเนี่ยได้ดลจิตดลใจให้ไก่ป่าเนี่ยมาจิกข้าวของแม่ที่แม่เนี่ยได้ออกมาตากไว้ถูกไหมลูกหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเห็นว่าไก่ได้จิกข้าวของแม่ตนเนี่ยกระจัดกระจายพระสังก็กลัวว่าแม่กลับมาเนี่ยก็จะเหนื่อยเพิ่มขึ้นก็เลยทำไมคะชั่งใจว่าฉันจะออกมาดีไหมนะออกไม่ออกออกไม่ออกอุ๊ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวแม่เราเหนื่อยก็เลยออกมาจากหอยสังนั่นเองแล้วมาไล่ไก่เมื่อไล่ไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้ทำไมคะหุงข้าวก็คือทำกับข้าวไว้เพื่อเวลาที่แม่กลับมาแม่จะได้ไม่เหนื่อยเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงจัดแจงที่จัดที่พักให้เรียบร้อยด้วยนะลูกและนี่นะคะก็คือเป็นการถอดคำประพันธ์นะคะเนื้อเรื่องในหน้าที่8นะคะต่อไปค่ะเรามาดูกันเลยลูกหน้าที่9ค่ะเมื่อนั้นพระมารดานึกในพระทัยอยู่คิดถึงลูกน้อยหอยปูเดินไปสักครู่แล้วจู่มาเก็บได้ฟืนผักเผือกมันสารพันกินได้ที่ในป่าใส่หาบเดินดำเนินมาไม่ช้าครู่หนึ่งก็ถึงเรือนจึงเห็นลูกแก้วแวววัยลูกใครคนนี้ไม่มีเหมือนมานั่งเล่นอยู่ประตูเรือน

0: พักดังดวงเดือนเลื่อนลอยเป็นยังไงคะเมื่อนั้นพระมารดานึกในพระทัยอยู่ก็เป็นอย่างไรคิดถึงใครขึ้นมาคิดถึงลูกลูกก็คือใครคะคิดถึงพระสังฆ์นั่นเองก็เลยเป็นยังไงคะจากปกติที่กลับมาตอนช่วงใกล้พบค่ำก็เป็นยังไงไม่รอละฉันไม่รอละอยู่ฉันก็คิดถึงลูกจับใจเลยก็เลยเป็นยังไงคะรีบกลับไปนะคะรีบกลับไปเลยก็รีบเดินกลับไปไม่ช้าครู่หนึ่งก็ถึงเรือนก็สักครู่เดียวก็กลับถึงกระท่อมของตนละอ่ะพอกลับถึงกระท่อมของตนแล้วเจอใครลูกเจอลูกแก้วเจอลูกแก้วลูกกลมๆหรือเปล่าลูกแก้วในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงพระสังฆ์ในระหว่างที่เดินกลับกระท่อมเอ๊เห็นปกติเราก็อยู่บ้านคนเดียวนี่นาแล้วลูกเราก็เป็นหอยสังด้วยแล้วเด็กที่ไหนเนี่ยหน้าตาน่ารักน่าชังเชียวเอ๊ะทำไมถึงมาอยู่บนเรือนเราได้นะก็เขาเห็นใช่ไหมคะเห็นลูกแก้วแววไวลูกใครคนนี้ไม่มีเหมือนไม่คุ้นหน้าเลยทำไมมันนั่งเล่นตรงกระท่อมเราเนี่ยพระมารดาก็คิดเช่นนั้นใช่ไหมคะต่อมาค่ะเรามาดูต่อนะคะพระสังฆ์แลเห็นชนนีแล่นหนีตกใจเข้าในหอยประวันพรั่นใจมิใช่น้อยเศร้าส้อยคอยฟังพระมารดามารดอนวางหาบตามติดเห็นผิดเปิดห้องมองหารีบร้นค้นดูกุมารากัลยาไม่เห็นประหลาดใจหรือว่าผีเรือนเป็นเพื่อนร้อนแกล้งหลอกหลอนเล่นเป็นไฉนจึงสาบสูญกายหายไปคิดวนเวียนในพระทัยนางแสดงว่าพระนางคิดอยู่ในใจนั่นเองเมื่อพระสังฆ์แลเห็นชนนีก็คือมองเห็นใครคะมองเห็นแม่ของตนนะคะก็เป็นไงตกใจปกติจะกลับมาช่วงพบค่ำนี่นาทำไมวันนี้กลับมาเร็วก็เลยเป็นยังไงคะหนีกลับเข้าไปไหนหนีกลับเข้าไปในหอยสังแล้วก็กังวลค่ะประวันแผ่นใจนี่หมายถึงการแสดงอาการเหมือนหวาดกลัวเราแบบกลัวนะคะแล้วก็คอยนะคะกลัวว่ามารดาเนี่ยจะเห็นเราหรือเปล่านะถ้ามารดาเห็นแม่เนี่ยหรือมารดาเนี่ยจะรับได้ไหมนะก็คอยแบบแอบฟังว่าเออแม่จะพูดอะไรหรือเปล่านะคะในส่วนของนางจันเทวีนะลูกก็พอเห็นลูกใช่ไหมคะแล้วก็ลูกก็วิ่งหนีเข้ากลับไปในหอยใช่ไหมลูกเขาก็รีบตามมารีบปุ๊บรีบเปิดกระท่อมเปิดประตูห้องของตัวเองเลยแล้วก็สำรวจดูอ้าวไม่มีคนนี่นาแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นใครล่ะถ้าไม่ใช่คนหรือว่าผีเรือนหมายถึงอะไรคะผีที่อยู่ประจำบ้านเรือนเอ๊ะหรือว่าเป็นผีใช่หรือเปล่านะแต่ผีมันจะมาหลอกเอากลางวันได้เหรอปกติฉันอยู่มา5ปีแต่ฉันไม่เคยเจอผีเลยนะแต่ทำไมอยู่ๆวันนี้เนี่ยผีจึงมาหลอกมาหลอนมาแกล้งกันได้เนาะก็เลยคิดอยู่ในใจนะคะอ่ะต่อไปค่ะข้าวปลาสุกสับเก็บปิดเห็นผิดเร่งคิดอ่างขนางโฉมตรูมาดูข้าวพรางแล้วนางมาถามตายายไม่กินข้าวปลาอาหารเยาวมานรำพึงคนึงหมายคอยดูให้รู้แยบคายอุ้มเอาลูกชายไม่สงกาพินิจพิจดูแล้วทูลเกตน้ำเนตรหลั่งไหลทั้งซ้ายขวาจวนรุ่งพุ่งแสงพระสุริยาทำเป็นไปหาสาแรกคานอ่ะเด็กๆ ดูนะลูกเมื่อพระนางเนี่ยเขาคิดว่าโดนผีหลอกสักพักหนึ่งก็เหลือบไปเห็นเป็นยังไงคะ มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะก็เลยคิดอังขนังในที่นี้นะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยมีความหมายว่าเขินอายแต่ในบทประพันธ์นี้มีความหมายว่าแปลกใจหรือประหลาดใจผีอยู่ๆจะมาเตรียมสำรับข้าวปลาอาหารให้คนได้ไหมลูกได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นก็เลยแบบผิดปกติแล้วไม่ใช่แล้วไม่น่าจะใช่ผีแล้วเนาะโสมตรูมาดูข้าวพรางแล้วก็เห็นข้าวเนี่ยตากไว้เรียบร้อยเลยก็เลยมาถามตากับยายนะคะตากับยายว่าตายายมีเห็นใครแบบว่าเด็กที่ไม่คุ้นหน้าแถวนี้บ้างไหมตากับยายก็ตอบว่ายังไงคะไม่เห็นมีเลยนางได้กินข้าวที่ได้เตรียมไว้ให้ไหมคะเพราะว่าอะไรนางกำลังคิดอยู่นะคะเวลาคนที่เขาคิดกังวลเนี่ยเขาก็จะข้าวปลาเนี่ยก็ไม่สนละก็เก็บมาคิดว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นใครเยาวมารำพึงคนึงหมายก็ในใจก็แอบทำไมคะในใจเราก็แอบแบบขอให้เด็กคนนั้นเป็นลูกของฉันเถอะแล้วลองมาลำดับเหตุการณ์นะคะพินิจพิจดูแล้วทูลเกตน้ำเน่หลั่งไหลทั้งซ้ายขวาฉันขอให้ลูกเป็นลูกฉันเถอะถ้าเป็นลูกฉันจริงๆก็คือหมายถึงว่าการที่เขาร้องไห้ครั้งนี้เป็นการร้องไห้ดีใจหรือเสียใจคะเป็นการร้องไห้ที่ดีใจที่เห็นลูกน้อยนะคะออกมาจากหอยสังสักทีหนึ่งแต่ตอนนี้ลูกได้ยอมปรากฏตัวหรือยัง
1: ยัง
0: พระนางก็เลยทำยังไงคะจวนรุ่งพุ่งแสงพระสุริยาทำเป็นไปหาสาแรกทานสาแรกคือคล้ายๆหาบลูกเด็กๆเคยเห็นหาบไหมคะที่จะมีเหมือนตะกร้าวางไว้สองข้างแล้วก็หาบเนี้ยที่เขาเดินหาบพอรุ่งขึ้นพระนางก็ทำแกล้งไปหาของป่าเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วนางได้ไปหาไหมไม่เพราะคำว่าทำเป็นไปหาแสดงว่าแกล้งทำเฉยๆนะคะไม่ได้ไปหาจริงๆต่อไปลูกลงจากกระท่อมแล้วด้อมมองคอยย่องแอบไม้ไม่ไกลบ้านแอบช่องมองดูอยู่ช้านานนงคลานกลั้นไว้ไม่พูดจาเมื่อนั้นพระกุมารเยี่ยมหอยแลหาไม่แจ้งว่าองค์พระมารดาแฝงฝาคอยอยู่ไม่รู้กายสงัดเงียบผู้คนไม่พูดจาเล็ดลอดออกมาแล้วผันผายนั่งที่นอกชานสำราญกายเก็บกลวดทรายเล่นไม่รู้ตัวพระนางก็ทำเหมือนเดิมค่ะตามกิจวัตรประจำวันพระสังฆ์ก็เข้าใจว่าพระนางไปเก็บผักในป่าเหมือนเดิมก็คอยดูคอยฟังมีใครอยู่ไหมนะมีใครอยู่ไหมนะได้ยินเสียงอีกไหมพระนางกั้นก็คือกลั้นแบบคำพูดน้ำเสียงรวมถึงลมหายใจคือกลัวพระสังฆ์จะได้ยินเสียงแล้วจะไม่ออกมาก็เลยกั้นไว้นะคะแล้วก็แอบเฝ้ามองนะคะพระสังฆ์ก็เป็นยังไงคะแม่ไปแล้วอุ๊ยเราได้ออกมาแล้วครั้งนึงเราได้มาเล่นแล้วครั้งนึงเด็กๆคิดว่าพระสังฆ์จะออกมาเล่นอีกมั้ยลูก
1: ออก
0: มานะคะก็เห็นไม่มีใครละซ้ายขวามีมั้ยมีมั้ยแม่ไปแล้วงั้นฉันออกมาดีกว่าก็ออกมาจะคอยนะคะแล้วก็มานั่งเล่นตรงทำไมคะตรงบริเวณชาญเรือนหรือว่าตรงกระถองนางนะคะก็คือเล่นกลวดเล่นทรายตามประสาเด็กนะลูกต่อไปมารดาซ่อนเร้นเห็นพร้อมมูลอูแม่เอ๋ยพ่อคุณทูลหัวซ่อนอยู่ในสังกำบังตัวพ่อทูลหัวของแม่ประหลาดคนยางเข้าในห้องทับจับได้ไม้ก็ปล่อยสังให้แหลกแตกบนพระสังตกใจไฟลนจะหนีเข้าหอยตนก็จนใจ สวมสอดกอดบาทพระมารดาซบเกศาพรางทางร้องไห้แม่ต่อยสังแตกแหลกไปร่ำไรเสียได้ไม่วายคิดอ่ะมาถึงช่วงที่ระหว่างที่พระสังกำลังเล่นอยู่อันนี้ก็สนุกอันนี้ก็สนุกกำลังสนุกเลยพระมารดาก็เป็นยังไงเฮ้ยลูกฉันจริงๆด้วยตัวการแรกเลยที่พระนางนึกได้ก็คืออะไรคะฉันจะต้องทำลายอะไรหอยนี้เพราะหอยนี้แหละมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกเนรเทศออกจากเมืองทำให้นางกับลูกของนางเนี่ยออกมาใช้ชีวิตลำบากนะคะอยู่ในกระท่อมไม่ได้ใช้ชีวิตสุขสบายนะคะก็เลยเป็นยังไงคะย่างเข้าในห้องทับจับได้ไหมห้องทับทับในที่นี้หมายถึงกระท่อมนะคะก็คือใช่ไหมแอบย่องพอได้ไม้ปุ๊บแล้วเป็นยังไงลูกปีทุบจนแหลกนะคะพอคันนี้เสียงทุบเสียงตีเนี่ยมันจะได้ยินไหมลูกได้ยินนะคะพอพ่อสังได้ยินเสียงทุบของหอยสังเนี่ยหอยสังนี่มันแตกแล้วเนี่ยก็เป็นยังไงก็ตกใจนะคะก็วิ่งไปดูแล้วก็เจอกับแม่ของตนแต่ตนจะหนีเข้าไปในหอยได้อีกได้มั้ยได้อีกมั้ย
2: ไม่ได
0: ้โอ้หอยมันแตกไปแล้วแหลกเป็นผุยผงเลยนะคะก็หนีไปไม่ได้แล้วก็เลยเป็นยังไงสวมสอดกอดบาทพระมารดากอดอะไรลูกกอดอะไรสวมสอดกอดบาทบาทแปลว่าอะไรกอดตรงอะไรคะเด็กกับลูกเด็กประมาณ 5-6 ขวบก็จะประมาณเท่านี้ใช่ไหมคะเวลากอดก็จะกอดบริเวณเท้าของแม่นะคะซบเกศาพรางร้องไห้ก็คือซบบนบริเวณเท้าของแม่แล้วก็ร้องไห้ว่าทำไมถึงได้ต่อยหอยสังของตนนะคะก็เลยเหมือนประมาณว่าก็ร่ำไห้ร้องไห้เสียใจที่แม่เนี่ยทำลายแบบว่าที่กำบังของตนนะคะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะเหมือนแม่ฆ่าลูกให้หมวยมอนมารดอนไม่รับแต่สักนิดพระแม่ต่อยสังดั่งชีวิตจะชมชิดลูกนี้สักกี่วันเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาร้องไห้เพราะว่าพระสังเนี่ยอยู่ในหอยมากี่ปีลูกประมาณ 5-6 ปีใช่ไหมคะมันเหมือนชีวิตของเขาเลยเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในนั้นตลอดการที่ต่อยสังก็เหมือนกับการฆ่าเขาให้ตายเพราะว่าอะไรการที่พระสังไม่กล้าปรากฏตัวออกมาเพราะว่าอะไรคะจะชมชิดลูกนี้สักกี่วันพระสังกลัวว่าถ้าวันหนึ่งแม่ไม่รักแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนถ้าสมมุติว่าสั่งปรากฏตัวแล้วแม่ไม่ได้ต่อยหอยแล้วถ้าวันหนึ่งแม่ทิ้งเขาไปแม่ไม่รักเขาก็ยังอยู่ในหอยได้แต่อันนี้เป็นเหมือนการทำลายที่พักที่พึ่งพิงของพระสั่งเพียงหนึ่งเดียวนะคะก็เหมือนเป็นการฆ่าตัวเองก็เหมือนฆ่าลูกให้มวยมอนเหมือนฆ่าพระสังให้ตายเลยถ้าวันหนึ่งแม่ไม่รักพระสังขึ้นมาแล้วพระสังจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่กับใครถ้าเกิดแม่ไม่ยอมรับวันหนึ่งแม่คิดว่าพระสังประหลาดขึ้นมาแล้วพระสังจะไปพึ่งใครนี่นะคะเป็นความกลัวที่พระสังไม่ยอมออกมาจากหอยนั่นเองต่อไปค่ะมาดูมารดานะคะฟังเอ่ยฟังลูกว่าพระมารดาเสียวใจไหววันกอดจูบรูปเนตรเกตกันร่วมวันขวัญตาพ่อว่าใหญ่สิ้นเคราะห์สิ้นกรรมทำมาลูกยาอย่าว่าแม่เสียวไส้ตกทุกข์ได้ยากลำบากใจเพราะอ้ายหอยสังมันจังทานพอได้ฟังลูกแล้วว่าการตีหอยสังเนี่ยเหมือนกับการฆ่าลูกแม่ก็เป็นยังไงคะเสียวใจนี่หมายถึงประมาณว่าหวาดกลัวนะคะ หวาดกลัวลูกอย่าพูดอย่างนี้เลยใจแม่ไม่ดีเลยนะลูกนะแล้วก็พร้อมเป็นยังไงคะกอดจูบลูกของตัวเองใช่ไหมคะเพราะปกติได้แต่รูปอะไรลูกรูปอะไรได้แต่กอดหอยสังนะคะไม่ได้กอดลูกของตัวเองเลยร่วมวันขวัญตาพ่อว่ายายทำไมลูกพูดอย่างนี้ล่ะเนี่ยสิ้นเคราะห์สิ้นกรรมแล้วนะในที่สุดเราก็ได้เจอกันแล้วลูกอย่าพูดอย่างนี้เลยว่าแม่เนี่ยทำลายสังแล้วเหมือนกับการฆ่าลูกนะคะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยลำบากมาด้วยกันนะเพราะไอ้หอยสังนี่แหละจากคำว่าจังทานมาจากคำว่าจันทานจันทานนะคะที่แปลว่าต่ำช้าเพราะว่าหอยสังนี่แหละเป็นต้นเหตุเลยแม่ก็เลยต้องทุบตีมันให้แหลกเราจะได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะต่อไปค่ะเรามาดูต่อนะลูกมันมาห่อหุ้มเอาพ่อไว้ทำให้โหรามันว่าขานปิตุรงหลงกลอีคนพานไม่ช้าไม่นานจะคืนวังยากเย็นเห็นหน้ากันแม่ลูกอย่าพันผูกโศกสร้อยถึงหอยสังรักใครมันใหญ่ไม่จีรังหอยสังเช่นนี้มีถมไปว่าพรางนางเรียกยายตาเรากิจจาแจ้งแถลงไขตั้งแต่เบื้องต้นจนปลายไปทั้งสองสงสัยไม่เชื่อนางนางบอกว่ายังไงคะไอ้หอยสังเนี่ยเพราะหอยสังเลยมันจังทานมันต่ำช้ามันมาทำไมคะห่อหุ้มก็คือทำไมพระสังอยู่ในนั้นใช่ไหมเขาก็เหมือนประมาณว่าเพราะเนี่ยหอยสังนี่แหละก็เลยทำให้โหรเนี่ยสามารถที่จะใส่ร้ายนางกับลูกของนางได้อีคนพานนี่หมายถึงใครลูกหมายถึงใครนางจันอะไรนางจันทากับพวกของนางใช่ไหมคะปิตุรงหลงกลอีคนพานก็คือปิตุรงหมายถึงพ่อก็คือเท้ายศวิมลนั่นเองนะคะก็คือหลงกลโหราที่ได้ติดสิมบนไว้นะคะก็บอกว่าไม่ช้าไม่นานจะคืนวังก็คือหมายถึงว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับวังกันแล้วลูกหลังจากนั้นนะคะแบบว่าลูกก็เลิกอะไรอาวรณ์หอยสังเถอะเพราะว่าความรักอ่ะทำไมมันถึงจะไม่จีรังยิ่งเป็นความรักของแม่กับลูกแล้วมันจะตัดขาดกันได้ยังไงมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปค่ะมาถึงนางก็บอกว่าเดี๋ยวลูกรอนี่นะเดี๋ยวแม่จะไปบอกตากับยายก่อนเพราะตากับยายเป็นยังไงคะเป็นผู้มีพระคุณของนางถูกไหมคะให้ความเมตตาในการอยู่การใช้ชีวิตอยู่ในตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมานางก็ไปเล่าเลยตายายเนี่ยลูกฉันน่ะเนี่ยลูกฉันน่ะออกจากหอยสังมาแล้วนะหนูคิดว่าทั้งสองเชื่อไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: เช
0: ื่
2: อ
0: คนอะไรออกจากหอยสังตายายก็เลยเป็นไปไม่ได้อ่ะนางเนี่ยคิดไปเองหรือเปล่าก็เลยเป็นยังไงคะบัดนั้นตายายให้คิดอางขนางพากันเข้าไปในทับนางแลเห็นรูปร่างกุมาราตะลึงขึงแข็งไปทั้งตัวทูลหัวน่ารักเป็นหนักหนาพ่อคุณเป็นบุญของยายตาเกิดมายังไม่ได้ยินเลยเพิ่งพบเพิ่งเห็นเป็นเที่ยงแท้ลูกของเจ้าแน่หรือแม่เอ๋ยบุญหนักศักย์ใหญ่กระไรเลยพ่อเอ๋ยรูปร่างช่างสร้างมาตากับยายก็แบบประหลาดใจพนางก็ชวนก็แบบไปดูลูกของนางแล้วดูลูกของนางตายายก็ใช่เหรอหรือไปเอาลูกของใครมาหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นยังไงคะเข้าไปในทับหมายถึงอะไรนะลูกอะไรนะหมายถึงกระท่อมเข้าไปที่กระท่อมของนางแล้วเห็นกุมาราหมายถึงพระสังเทวดาสร้างมาแน่เลยคนนี้เด็กคนนี้ทำไมรูปร่างช่างน่ารักน่าชังเช่นนี้นะคะต่อไปค่ะ ชั่วปู่ชั่วย่าตายายล้มตายไม่เห็นเป็นหนักหนากอดจูบลูบไล้ทั้งยายตาสองราเกษมเปรมปรีหมายถึงว่าตั้งแต่อยู่มาจนแก่เท่าขนาดนี้ยังไม่เคยเจอเด็กคนไหนที่น่ารักขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะว่าแล้วเนี่ยลูกของเจ้าแน่นะนางจันเทวีลูกของเจ้าแน่นะเมื่อได้รับการยืนยันทำไมคะทั้งสองยายตานะคะหรือตายายเนี่ยก็ได้เป็นยังไงคะเข้าไปกอดเข้าไปสวมกอดเข้าไปปลอบพระสังนะคะสองราหมายถึงสองคนนะคะหมายถึงทั้งสองเกษมเป็นปีหมายถึงว่าสองตายายเนี่ยก็พลอยมีความสุขไปด้วยที่เป็นยังไงลูกนางได้พ้นจากเคราะห์จากกรรมเสียทีก็คือไม่ต้องอุ้มลูกที่เป็นหอยก็คือมีลูกเหมือนคนปกติแล้วนะคะทั้งสองก็ร่วมยินดีด้วยนะลูกอันนี้เป็นการถอดคำประพันธ์นะคะตั้งแต่หน้าที่เท่าไหร่นะลูกหน้าที่9จนถึงหน้าที่เท่าไหร่คะไหนตอบคุณครูสิคะนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่าตั้งแต่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยตั้งแต่หน้าที่9จนถึงหน้าที
1: ่
0: 12เราได้ถอดคำประพันธ์หมดแล้วหรือยังหมดแล้วหรือยังลูก
2: หมดแล้ว
0: นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงการทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้คุณครูปลายทางค่ะแจกใบงานที่3นะคะเรื่องการถอดคำประพันธ์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะหลังจากนั้นคุณครูนะคะสังเกตการทำงานให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำใบงานของนักเรียนนะคะแล้วก็ตรวจสอบประเมินใบงานของนักเรียนด้วยนะคะส่วนนักเรียนค่ะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะคะให้นักเรียนค่ะทำใบงานที่3ค่ะเรื่องการถอดคำประพันธ์นะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันค่ะเด็กๆพร้อมที่จะถอดคำประพันธ์แล้วหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วหรือยังคะนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงกันนะคะคำชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะนะคะก็คือให้นักเรียนจับคู่คำประพันธ์ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังพร้อมทั้งถอดความจากบทประพันธ์ตามเหตุการณ์ที่กำหนดให้ครูก็จะมีข้อความมาให้นักเรียนเลือกนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนนำข้อความที่ปรากฏให้เมื่อสักครู่นะคะนำมาใส่ให้ตรงกับเหตุการณ์ในบทที่คุณครูได้กำหนดให้หลังจากนั้นเด็กๆลองถอดความนะคะเป็นความเรียงก็คือเป็นร้อยแก้วดูพร้อมที่จะทำแบบฝึกหัดแล้วหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางคะพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยเด็กๆต้นทางคะพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ถอดความทำเสร็จเรียบร้อยไหมเอ่ยถ้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งคุณครูปลายทางนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงเด็กๆในห้องด้วยเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋า
1: จ๋า
0: พร้อมที่จะตรวจสอบความถูกต้องแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ถอดความนะคะเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นเราจึงต้องคอยหมั่นฝึกฝนนะคะในการอ่านเรียนรู้คำศัพท์เยอะๆแล้วนักเรียนจะสามารถถอดความได้ค่ะคุณครูเป็นกำลังใจให้นะคะเอาละค่ะมาถึงคำถามสรุปบทเรียนค่ะเด็กๆปลายทางเด็กๆต้นทางปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะคำถามนั่นก็คือนักเรียนจะนำความรู้เรื่องการถอดคำประพันธ์จากบทร้อยกลองไปใช้ได้อย่างไรเราสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรบ้างลูก
1: ถอดคำประพันธ์ให้ถูกต้องครับ
0: เราสามารถนำไปใช้ในเรื่องการอ่านคำประพันธ์ต่างๆแล้วเราก็สามารถถอดคำประพันธ์ให้ถูกต้องได้นะคะเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบคุณครูปลายทางว่าอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวคุณครูขออีก1คนค่ะกลุ่มที่1ค่ะมีใครจะเป็นตัวแทนบ้างคะนักเรียนจะนำความรู้นะคะเรื่องการถอดคำประพันธ์ไปใช้ได้อย่างไรบ้างคะ
2: ทำให้เข้าใจคำประพันธ์มากขึ้นค่ะ
0: ทำให้เราเข้าใจในเนื้อหาคำประพันธ์มากขึ้นเก่งมากค่ะและนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่นักเรียนนะคะสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์นะคะในการเรียนนะคะในเรื่องถัดๆไปได้เอาละค่ะเด็กๆคะเรื่องของวันนี้สนุกไหมเอ่ย
3: สนุกค่ะ
0: นักเรียนปลายทางล่ะคะสนุกไหมคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะบทเรียนที่เราจะเรียนนะคะนั่นก็คือเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะใบความรู้ที่3เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะแล้วก็ใบงานที่4ค่ะเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตามด้านล่างนี้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำเรื่องราวที่เราได้ถอดความนั้นมาสรุปและจับใจความในบทเรียนครั้งถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

มอลำในภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานคำว่าหมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงดังนั้นหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาถิ่นโดยการลำจะเล่าเรื่องราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบเพลงของหมอลำมีความสนุกสนานพร้อมทำให้ทุกคนในงานได้รับความบันเทิงไปด้วย

0: ฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก2ลีลาการแสดง3ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วหมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
0: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเหง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบันเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพ

0: หรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็การใช้ทํานองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
1: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
2: ตอนนี้หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการลำนะครับซึ่งการลำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการลำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นลำเต้ยนะครับลำเต้ยหัวนวลตาลนะครับลำตังหวายลำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการลำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้แล้วก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
1: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนกันไปในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับเศษส่วน

0: และการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนะครับซึ่งก็จะมีวิธีโดยการที่นักเรียนอาจจะต้องนำจำนวนนับไปคูณกับเศษส่วนหรือนำเศษส่วนไปคูณกับจำนวนนับส่วนตัวส่วนคงเดิมนะครับในวันนี้หลักการในการคูณนะครับก็จะคล้ายๆกันเลยแต่จำนวนนับของเรานะครับจะอยู่ในรูปของเศษส่วนนั่นเองก็คือเราจะเรียนในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการคูณอย่างไรถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปก็คือในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนครับโดยก่อนอื่นครับเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนในส่วนของความหมายของเศษส่วนก่อนนักเรียนครับจากรูปที่คุณครูได้ให้นักเรียนได้สังเกตครับถามนักเรียนว่าส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับทีนี้นักเรียนตอบว่าเศษ1ส่วน2คุณครูอยากทราบว่าเพราะเหตุใดนักเรียนจึงตอบว่าเศษ1ส่วน2มีใครอธิบายคุณครูได้ไหมครับสักคนหนึ่งเป็นสรวิทย์ครับทำไมสรวิทย์จึงตอบเศษ1ส่วน2ครับ
1: เพราะระบายสีครึ่งหนึ่งของทั้งหมดครับ
0: ระบายสีครึ่งหนึ่งก็คือตอนนี้ถามสรวิทย์ก่อนว่าสี่เหลี่ยมรูปนี้ถูกแบ่งเป็นกี่ส่วนครับ
1: 2ส่วน
0: ถูกแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมครับระบายสีเป็นครึ่งหนึ่งก็คือระบายสีไปกี่ส่วนครับ
1: 1ส่วน
0: ระบายสี1ส่วนจากทั้งหมด2ส่วนแสดงเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่นะครับ
1: เศษ1ส่วน2
0: เศษ1ส่วน2เก่งมากปรบมือด้วยครับต่อไปนะครับนักเรียนครับถามนักเรียนครับว่าส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: เศษ2ส่วน3
0: เศษ2ส่วน3เพราะเหตุใดนักเรียนจึงตอบเศษ2ส่วน3ครับบอกคุณครูได้ไหมครับ
1: เพราะระบายสี2ส่วนจาก3ส่วนครับ
0: เพราะระบายสี2ส่วนจากทั้งหมด3ส่วนนักเรียนจะสังเกตครับว่าสี่เหลี่ยมรูปนี้ถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันและระบายสีไป2ส่วนนะครับดังนั้นเขาถามว่าส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดก็ตอบเศษ2ส่วน3เอ๊ะนักเรียนครับถ้านักเรียนอาจจะไปเจอโจทย์ในลักษณะนี้ถ้าถามว่าแล้วส่วนที่ไม่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดนักเรียนตอบได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ตอบเท่าไหร่ครับ
2: เศษ1ส่วน3
0: เศษ1ส่วน3นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นทบทวนในส่วนของความหมายของเศษส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในวันนี้นักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีหาผลคูณของเศษส่วนกับเศษส่วนได้ในขั้นทบทวนที่ครูได้ทบทวนนักเรียนไปเราก็จะใช้ความรู้ตรงนั้นนะครับมาใช้ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับส่วนโดยใช้รูปแสดงให้นักเรียนได้สังเกตกันนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่1กันนะครับนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกันเลยครับข้อนี้ครับ
2: เศษ2ส่วน3คูณเศษ1ส่วน2
0: เศษ2ส่วน3คูณเศษ1ส่วน2จะสังเกตได้ว่าเป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนถูกต้องไหมครับทีนี้เดี๋ยวจะมีคำถามให้นักเรียนร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับถามนักเรียนว่าเศษ2ส่วน3คูณเศษ1ส่วน2หมายถึงอะไรครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: เศษ2ส่วน3ของเศษ1ส่วน2
0: เก่งมากครับเป็นเศษ2ส่วน3ของเศษ1ส่วน2นั่นเองยังจำได้นะครับว่าของสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์การคูณได้ใช่ไหมครับจากชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราได้เรียนกันไปนะครับถามนักเรียนต่อครับแล้วเศษ2ส่วน3ของเศษ1ส่วน2มีความหมายว่าอย่างไรตอบพร้อมกันหน่อยครับ
2: มีเศษ1ส่วน2ต้องการเศษ2ส่วน3ของที่มีอยู
0: ่เก่งมากครับนักเรียนเรามีอยู่เศษ1ส่วน2ครับต้องการเศษ2ส่วน3ของที่มีอยู่ทีนี้เดี๋ยวจะแสดงให้นักเรียนดูจากรูปที่ได้เตรียมมาให้นะครับเป็นเศษ2ส่วน3ของเศษ1

0: ส่วน2นักเรียนครับเศษ1ส่วน2ถ้าแสดงโดยใช้รูปเราก็จะต้องมีรูปสี่เหลี่ยม1รูปถูกต้องไหมครับเศษ1ส่วน2หมายถึงแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันครับ
1: 3ส่วนเท่าๆกัน
2: 2
1: ส่วน
0: แบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะครับเราต้องการกี่ส่วนครับ
1: 1ส่วน
0: ต้องการ1ส่วนนะครับดังนั้นรูปบนสไลด์แสดงเศษ1ส่วน2ทีนี้แล้วเศษ2ส่วน3นะครับของเศษ1ส่วน2ครูก็จะแบ่งนะครับครูจะใช้รูปเดิมเลยเศษ2ส่วน3หมายถึงจะต้องแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันครับ
1: 3ส
0: ่
1: วน
0: เก่งมากครับครูจะแบ่งในแนวนอนนะครับออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันในลักษณะแบบนี้นักเรียนทันไหมครับทันนะครับเศษ2ส่วน3หมายถึงต้องการเพียงกี่ส่วนครับ2ส่วนจาก3ส่วนนะครับจากทั้งหมด3ส่วนคุณครูก็จะนี่แรงเงานะครับบริเวณที่เป็น2ส่วนนักเรียนสังเกตไหมครับตอนนี้ก็จะสังเกตได้ว่าจะมีในส่วนที่เป็นสีชมพูนะครับส่วนที่เป็นสีเหลืองตรงนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นสีส้มคุณครูถามนักเรียนว่าเศษ2ส่วน3ของเศษ1ส่วน2น่าจะอยู่ที่บริเวณที่เป็นสีอะไรครับ
1: สีส้ม
0: ต้องเป็นสีส้มถูกต้องไหมครับเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่เราต้องการนั่นเองดังนั้นสีส้มแสดงเศษส่วนเท่าไหร่ครับตอบได้ไหมเอ่ยเท่าไหร่
1: เศ
0: ษ2ส่วนเศษ2ส่วนเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 2ส่วน6นั่นเองเนื่องจากอะไรครับตอนนี้ถ้านักเรียนสังเกตจากรูปถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันครับ
1: 6
0: ส่วนเท่าๆกันถูกต้องไหมถูกแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันสีส้มก็จะมี2ส่วนจากทั้งหมด6ส่วนแสดงเศษส่วนเป็นเศษ2ส่วน6นั่นเองครับดังนั้นเศษ2ส่วน3ของเศษ1ส่วน2จึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบดังๆหน่อยครับ
1: เศษ
0: 2ส่วน6นั่นเองทีนี้คุณครูมีข้อสังเกตให้นักเรียนสังเกตนะครับนักเรียนเห็นคำตอบไหมครับ2ที่เป็นตัวเศษเกิดจากอะไรเห็นไหมครับเห็นโจทย์ไหมครับ2คูณกับเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: 2คูณกับ1ตรงนี้ก็คือเป็นการคูณกันของตัวเศษจึงออกมาเป็น2ถูกต้องไหมครับแล้ว6ที่เป็นคำตอบที่เป็นตัวส่วนล่ะครับเกิดจากอะไรครับ
1: 3
0: เกิดจาก3นำไปคูณกับอะไรครับ
1: 2
0: เกิดจาก3นำไปคูณกับ2ดังนั้นถ้านักเรียนได้ลองสังเกตนักเรียนบอกครูได้ไหมครับว่าถ้าให้นักเรียนคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนักเรียนจะทำยังไงดี
1: นำตัวเศษคูณกันและตัวส่วนก็นำไปคูณก
0: ันเห็นไหมครับท่านนักเรียนได้ลองสังเกตนะครับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนักเรียนก็จับตัวเศษมาคูณกันส่วนตัวส่วนคูณกันถูกต้องไหมครับก็จะออกมาเป็นคำตอบนั่นเองทีนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างต่อไปให้นักเรียนได้ดูกันนะครับอย่างที่บอกไปการคูณเศษส่วนสามารถทำได้โดยการนำตัวเศษคูณตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนในที่นี้เศษ3ส่วน4คูณกับเศษ2ส่วน5เราจะนำจำนวนใดมาคูณกันก่อนครับ
1: 3คูณ2
0: 3คูณ2นั่นเองหลังจากนั้นส่วนเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: คูณ5ก็คือจับตัวส่วนมาคูณกันเป็น4คูณ5นะครับแล้วทีนี้จะใช้วิธีปกติก่อนนะครับ3คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน3คูณ2มีค่าเท่ากับ6ครับ4คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 20
0: มีค่าเท่ากับ20ได้เป็นเศษ6ส่วน20นี่เศษ6ส่วน20ถามนักเรียนต่อนักเรียนคิดว่าเศษ6ส่วน20เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยัง
1: ยัง
0: ใครบอกครูได้ไหมครับว่าทำไมเศษ6ส่วน20จึงไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
1: ม
0: ีจำนวนนับที่สามารถนำมาหารเศษ6ขอโทษครับที่สามารถนำมาหาร6และ20ได้ลงตัวจำนวนนับนั้นคือจำนวนใดครับ
1: 2
0: นี่เก่งมากๆนะครับ2 6หารด้วย2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ3เห็นไหมครับหารลงตัว20หารด้วย2หารลงตัวไหมครับหารลงตัวถ้าแบบนี้เราสามารถนำ2มาหารได้นะครับมาดูนะครับอย่างที่นักเรียนได้ตอบคุณครูไปนำ2มาหารทั้งเศษและส่วน6หารด้วย2ขออีก1รอบครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ
1: 3
0: เท่ากับ3 20หารด้วย2นะครับนักเรียน
1: 4
0: เท่ากับ10เศษ3ส่วน10เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังครับเป็นแล้วดังนั้นสามารถตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายได้ไหมว่าคำตอบคือเศษ3ส่วน10ตอบได้เลยนะครับเก่งมากๆนะครับนักเรียนก็ตอบเศษ3ส่วน10นั่นเองพอจะทำได้ไหมครับได้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกสักหนึ่งข้อนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะสอนวิธีคิดที่สามารถทำให้นักเรียนคิดได้รวดเร็วมากกว่านี้นั่นเองนักเรียนครับขอตัวแทนเป็นกลุ่มที่5 1คนกลุ่มที่5 1คนบอกคุณครูหน่อยครับว่าโจทย์ข้อนี้คืออะไรและมีวิธีการทำอย่างไรขอตัวแทน1คนครับเป็นพิญญาพัฒน์นะครับพิญญาพัฒน์ครับอ่านโจทย์ให้เพื่อนๆทางปลายทางได้ฟังก่อนครับข้อนี้โจทย์คืออะไรครับ
2: เศษ3ส่วน4คูณเศษ8ส่วน9ค่ะ
0: เศษ3ส่วน4คูณเศษ8ส่วน9ข้อนี้นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรครับ
2: นำ3มาคูณ8แล้วก็นำตัวส่วนคือ4มาคูณกับ9ค
0: ่
2: ะ
0: นำ3มาคูณ8ก็คือนำตัวเศษมาคูณกันใช่ไหมครับแล้วก็นำตัวส่วนมาคูณกันเพื่อนๆคิดว่าถูกต้องไหมครับถูกนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคิดนะครับนักเรียนก็ทำแบบนี้เลยถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วน3คูณ8แล้วก็ส่วน4คูณ9ครับนักเรียนครับ3คูณ8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: มีค่าเท่ากับ244คูณ9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 36
0: จึงได้เป็นเศษ24ส่วน36นะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็มาพิจารณาต่อว่าเศษ24ส่วน36อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังครับ
1: ย
0: ัง มีจำนวนนับใดที่สามารถนำอาหาร24และ36ได้ลงตัวไหมครับ
1: มี
0: ก็มีตั้งแต่2ได้ไหมครับ
1: ได้
0: 2ได้4ได้ไหม4ได้มีจำนวนอะไรครับ
1: 6
0: ได้ไหมครับ
1: ได้
0: 6ได้นักเรียนคิดว่า12ได้ไหม
1: ได้
0: 12ก็ได้นักเรียนอาจจะลองนำ2มาหารก่อนก็ได้แต่สุดท้ายแล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องหารต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำถูกต้องไหมแต่ถ้านักเรียนเลือกจำนวนที่มากที่สุดที่นำมาหารได้ลงตัวเนี่ยก็จะได้คำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเลยอย่างเช่นข้อนี้ลองใช้เป็น12นะครับ24นำมาหารด้วย12นะครับและ36ก็หารด้วย12เช่นเดียวกัน14หารด้วย12มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: มีค่าเท่ากับ2 36หารด้วย12นะครับ
1: 3
0: ได้เป็นเศษ2ส่วน3ดังนั้นนักเรียนก็มาพิจารณาว่าเศษ2ส่วน3เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังครับตอบแล้วดังนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าเป็นเศษ2ส่วน3ทีนี้คุณครูจะมีวิธีการคิดที่เร็วกว่านี้สำหรับนักเรียนบางคนที่อาจจะต้องการนะครับทำเวลาเผื่อนักเรียนไปเจอสถานการณ์ที่จะต้องใช้ความเร็วในการคิดเนี่ยนักเรียนก็อาจจะใช้วิธีนี้ได้นะครับก็คือจะใช้การตัดทอนเข้ามาช่วยดีไหมครับเดี๋ยวจะลองทำโจทย์ข้อนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าได้เศษ2ส่วน3เช่นเดียวกันหรือไม่นี่นะครับก็เป็นเศษ3ส่วน4คูณเศษ8ส่วน9นักเรียนครับทำเหมือนเดิมเลยครับจับตัวเศษมาทำไงครับ
1: มา
0: คูณกันก็เป็น3คูณ8แล้วก็ส่วนอะไรนะครับ4คูณ9ทีนี้ พอมาถึงขั้นนี้แล้วเราเขียนให้

0: ู่ในรูปของการคูณกันแล้วนักเรียนมาพิจารณาไปทีละคู่เลยครับว่ามีจำนวนนับใดไหมที่สามารถนำมาหารได้อย่างเช่นถ้านักเรียนลองพิจารณา3กับ4จะต้องเป็นตัวเศษกับตัวส่วนเท่านั้นนะครับถ้าเป็น8กับ3แบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้4กับ9ได้ไหมครับไม่ได้นักเรียนสังเกตนะครับ3กับ4มีจำนวนนับใดไหมครับที่นำมาหาร3กับ4ได้ลงตัว
1: ไม
0: ่มีมีมั้ยครับไม่มี3กับ9ครับนักเรียนมีมั้ยครับ
1: มี
0: ครับ3กับ9มีจำนวนนับใดครับที่สามารถนำมาหาร3และ9ได้ลงตัวตอบพร้อมกันเลยครับ
1: 3
0: 3นั่นเองเห็นมั้ยครับทีนี้มาพิจารณาคู่ต่อไปครับ8กับ9 8และ9เนี่ยมีจำนวนนับใดที่นำมาหารได้ลงตัวไหมครับ
1: ม
0: ีมีมั้ยครับ
1: ไม่ม
0: ีไม่มีแล้ว8กับ4ล่ะครับ
1: ม
0: ีก็คือเท่าไหร่เอ่ย
1: 2
0: ได้ไหมได้4ได้ไหม
1: ได
0: ้ดังนั้นเราควรเลือก2หรือเลือก4ดี4จะดีกว่าถ้านักเรียนเลือก2นะนักเรียนลองดูนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนะสมมุติถ้านักเรียนเลือก2 2นำมาหาร8ได้เท่าไหร่ครับ
1: ได
0: ้4ได้4 2นำมาหาร4ได้เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ได้2เห็นไหมครับ4และ2ก็ยังสามารถหารใช้2นำมาหารได้อีกถูกต้องไหมก็นำ2มาหารต่อก็เป็น2 1 2 2 2 4แต่ให้นักเรียนใช้4ไปเลยเป็นไงครับ4เท่าไหร่ได้8ครับ4 2 8 4 1 4ก็ได้เลยเห็นไหมครับดังนั้นนักเรียนจะสามารถทำยังไงก็ได้นะครับก็คือตามความถนัดของนักเรียนเลยอาจจะหารเริ่มจากจำนวนที่น้อยก่อนก็ได้อาจจะเริ่มจาก2ก็ได้ในที่นี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปเราจะนำ3มาหาร3และ3นำมาหาร9นะครับ3หาร3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1 3นำมาหาร9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ3ต่อไปครับนำ4มาหาร4และ8ถูกต้องไหมครับ4นำมาหาร4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: และ4นำมาหาร8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: มีค่าเท่ากับ2ครับนี่เห็นไหมครับนักเรียนก็สังเกตต่อนะครับบริเวณที่เป็นตัวเศษเหลือจำนวนใดครับ1กับ2ต้องทำยังไงกันครับต้องนำมาคูณกัน1และ3ที่เป็นตัวส่วนก็ต้องนำมาทำอะไรกันครับนำมาคูณกันได้คำตอบเป็นเศษ2ส่วน3เท่ากันกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่ได้แสดงให้นักเรียนดูไหมครับได้วิธีไหนน่าจะง่ายกว่ากันครับชอบนักเรียนคนไหนชอบวิธีที่1บ้างยกมือขึ้นบางคนก็ชอบวิธีที่1นะก็คือคูณก่อนแล้วค่อยหาจำนวนนับมาหารทั้งเศษและส่วนนะครับใครชอบวิธีที่2ครับยกมือหน่อยครับนี่บางคนก็ชอบวิธีที่2นะครับชอบคิดแบบรวดเร็วนะครับก็หาคำตอบสามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนี่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในวันนี้กันนะครับก่อนอื่นเรามาสรุปกันสักนิดนึงนักเรียนครับบอกคุณครูหน่อยครับว่าเราจะมีวิธีการหาผลคูณของเศษส่วนกับเศษส่วนได้อย่างไรครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับตอบเลยครับ
1: นำตัวเศษคูณตัวเศษและก็ตัวส่วนคูณตัวส่วน
0: เก่งมากๆนะครับเราสามารถทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษครับและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปกันครับกิจกรรมต่อไปจะให้นักเรียนนะครับได้แสดงวิธีทำโจทย์โจทย์วันนี้ก็จะเป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะครับโดยนักเรียนจะต้องแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์ครับโดยนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถแบ่งกลุ่มตามการนะครับหรือว่าตามที่นักเรียนได้จัดไว้นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์วันนี้กันเลยนะครับสำหรับโจทย์วันนี้จะให้นักเรียนนะครับได้แสดงวิธีหาผลคูณและตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นเองเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางได้อ่านโจทย์ให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังกันนะครับเริ่มจากข้อ

0: ที่1ได้เลยครับอ่านโจทย์ได้เลยครับครับเป็นเศษ5ส่วน8คูณเศษ12ส่วน20ครับอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันเลยครับดังๆเลยครับ
1: เศษ4ส่วน25คูณเศษ30ส่วน35
0: เป็นเศษ14ส่วน25คูณเศษ30ส่วน35นะครับทีนี้นักเรียนก็สามารถจดโจทย์แล้วก็เดี๋ยวลงมือปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยฝากคุณครูปลายทางช่วยดูนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในการทำกิจกรรมกลุ่มก็ให้นักเรียนในกลุ่มนะครับช่วยกันนั่นเองแล้วฝากคุณครูปลายทางช่วยดูความถูกต้องให้กับนักเรียนทางปลายทางด้วยครับนักเรียนก็สามารถลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมได้เลยครับลงมือเลยครับ

จทย์ข้อนี้นักเรียนสามารถทำได้2วิธีนะอย่างที่คุณครูได้สอนไปนะครับก็คือนำตัวเศษมาคูณกันใช่ไหมแล้วก็นำตัวส่วนมาคูณกันนะครับหรือนักเรียนบางคนเมื่อนำมาคูณกันแล้วอาจจะใช้การตัดทอนได้ตั้งแต่บรรทัดที่1เลยก็ได้นะครับ

ลองสังเกตนะถ้าคำตอบที่เราได้มาเนี่ยยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยมันจะมีจำนวนนับที่นอกเหนือจาก1สามารถนำอาหารได้ทั้งเศษและส่วนลงตัวนะครับ

อ่ะข้อที่1ได้เท่าไหร่ครับเศษ3ส่วน8ใครได้นอกเหนือจากนี้ลองดูนะว่าคำตอบที่ตัวเองได้มาเนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่ถ้าไม่เป็นนักเรียนก็สามารถนำจำนวนนับมาหารถึงจะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับ

0: าแล้วครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็ควรจะทำเสร็จเรียบร้อยทั้ง2ข้อเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับว่าจะมีวิธีการแสดงหาคำตอบแล้วก็ได้คำตอบเท่าใดครับขอตัวแทนนักเรียนต้นทางออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆทางปลายทางได้ดูหน่อยครับว่าเรามีวิธีการแสดงหาคำตอบยังไงขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่3ครับเป็นอภิสรานะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับออกมาได้เลยครับอภิสราทำทั้ง2ข้อเลยไหมครับทั้ง2ข้อเลยนะครับงั้นเดี๋ยวให้อภิสราเฉลยทั้ง2ข้อให้กับเพื่อนๆทางต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูเลยนะครับโจทย์ข้อที่1ว่ายังไงครับข้อนี
1: ้เศษ5ส่วน8คูณเศษ12ส่วน20ค่ะ
0: ครับเศษ5ส่วน8คูณเศษ12ส่วน20ครับมีวิธีการทำยังไงอธิบายไปได้เลยครับ
1: นำตัวเศษมาคูณกันค่ะแล้วก็นำตัวส่วนมาคูณกัน
0: ครับทำยังไงต่อครับ
1: แล้วก็นำมาตัดกันค่ะ
0: 5สามารถนำมาหาร20ได้ถูกต้องไหมครับ5นำมาหาร20ได้เท่าไหร่นะครับ
1: 4ค
0: ่
1: ะ
0: ได้4ใช่ไหมครับแล้วก็5นำมาหาร5ได้เท่าไหร่ครับ
1: 1ค
0: ่
1: ะ
0: ได้1นะครับนี่เพื่อนใช้การตัดทอนนะครับนักเรียนหลังจากนั้นก็จะเหลือ8กับ12ถูกต้องไหมครับ
1: ค่ะ
0: 8กับ12นี่เรานำจำนวนนับใดมาหารครับ
1: 4ค่ะ
0: เป็น4นะครับ4นำมาหาร8ได้เท่าไหร่ครับ
1: 2ค่ะ
0: ได้2 4นำมาหาร12ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 3
0: คำตอบเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะครับครูขอขยายความนิดนึงนักเรียนครับข้อนี้เป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนเราก็จะนำตัวเศษมาคูณกันแล้วก็นำตัวส่วนมาคูณกันนะครับเพื่อนก็นำ5มาคูณกับ12แล้วก็นำ8มาคูณกับ20หลังจากนั้นใช้การตัดทอนครับนำ5มาหาร5แล้วก็นำ5มาหาร20นำ4มาหาร8แล้วก็นำ4มาหาร12นะครับแล้วก็เหลือตัวเศษเหลือเท่าไหร่แล้วก็จับมาคูณกันตัวส่วนเหลือเท่าไหร่ก็นำมาคูณกันได้เป็นเศษ3ส่วน8นั่นเอง

0: เดี๋ยวมาดูข้อที่2กันบ้างข้อที่2อ่านโจทย์ให้เพื่อนฟังหน่อยครับ
1: เศษ14ส่วน25คูณเศษ30ส่วน35
0: เป็นเศษ14ส่วน25คูณเศษ30ส่วน35นะครับข้อนี้ก่อนที่จะไปฟังเพื่อนเฉลยขอฟังนักเรียนปลายทางตอบผลคูณหน่อยได้ไหมครับว่าเราจะมีวิธีการหาผลคูณข้อนี้ยังไงครับตอบพร้อมกันเลยครับโอ้โหเก่งมากๆเพื่อนตอบถูกไหมครับ
1: ถูก
0: เพื่อนตอบถูกนะครับเดี๋ยวขอฟังเพื่อนๆต้นทางได้บอกบ้างนะครับว่ามีวิธีการหาคำตอบข้อนี้ยังไงเอ่ยบอกเลยครับ
1: นำเศษมาคูณกันค่ะแล้วก็นำตัวส่วนมาคูณกัน
0: ตัวเศษคืออะไรครับ
1: เศษ14ส่วนเศษ14ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นตัวเศษก็คือเป็น14กับอะไรครับ
1: เศษ30
0: เป็น30นะครับก็นำ14มาคูณกับ30แล้วก็นำตัวส่วนนะครับตัวส่วนก็คือเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 25
0: คูณกับเท่าไหร่ครับ
1: 35ค่ะ
0: คูณกับ35ทีนี้ลองพิจารณานะครับถามนักเรียนปลายทางนะครับว่า14และ35น่าจะนำจำนวนใดดีครับมาหารทั้งเศษและส่วนตอบพร้อมกันเลยครับถูกต้องนะครับนำเท่าไหร่ครับ
1: 7ค่ะ
0: นำ7มาหารนั่นเองเห็นไหมครับนำ7มาหารนะครับ7หาร14มีค่าเท่ากับ2นำ7มาหาร35มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 5ค่ะ
0: เท่ากับ5นะครับแล้ว25กับ30แล้วครับ
1: 5ค่ะ
0: นำ5มาหารนั่นเอง5นำมาหาร25ได้เท่าไหร่ครับ
1: 5ค่ะ
0: ได้5 5นำมาหาร30ได้เท่าไหร่ครับ
1: 6ค่ะ
0: ได้6ครับหลังจากนั้นทำยังไงเอ่ย
1: นำมาเขียนคำตอบ
0: นำมาคูณกันก่อนถูกต้องไหมครับเป็นเท่าไหร่คูณกันครับ
1: 12ค่ะ
0: 2คูณ6 2นะครับแล้วตัวส่วนล่ะครับเหลือจำนวนอะไรครับที่ต้องนำมาคูณกัน
1: 5คูณ5ค่ะ
0: 5คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 25ค่ะ
0: 25ดังนั้นข้อนี้เราตอบอะไรครับ
1: เศษ12ส่วน25ค่ะ
0: เศษ12ส่วน25เพื่อนตอบถูกไหมครับถูกต้องนะครับและเศษ12ส่วน25ก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำซึ่งตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนก็หวังว่านักเรียนปลายทางก็คงจะตอบเป็นแนวทางเดียวกันกับเพื่อนๆต้นทางนะครับทีนี้ขอฝากในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 1.12 ครับให้นักเรียนได้ทำเป็นการบ้านด้วยนี่โจทย์ก็จะเหมือนกับที่เราได้เรียนไปเลยนะครับทีนี้คุณครูขอแนะนำนักเรียนนิดนึงนักเรียนครับถ้าไปเจอโจทย์อย่างข้อที่5หรือว่าเป็นข้อที่6ถ้าตัวเลขเยอะๆแบบนี้นักเรียนบางคนใช้วิธีที่1ที่ครูได้สอนไปนักเรียนคิดว่าตัวเลขจะออกมาเยอะไหมครับ
2: เยอะ
0: เป็น27คูณกับ143โอ้โหตัวเลขออกมาเยอะถูกต้องไหมครับกว่าจะนำจำนวนนับมาหารก็อาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงแต่ถ้านักเรียนใช้วิธีที่2ที่ครูได้สอนไปใช้การตัดทอนทำให้จำนวนเนี่ยลดลงก็จะสามารถตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายได้ง่ายกว่าถูกต้องไหมครับอันนี้ก็แนะนำแนวทางในการคิดนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนักเรียนครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรครับตอบคุณครูพร้อมกันดังๆเลยครับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนทีนี้ถามนักเรียนว่าการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนมีวิธีทำอย่างไรครับตอบพร้อมกันเลยครับ
3: ตัวเศษคูณตัวเศษต
0: ั
3: วส่วน
0: เก่งมากๆครับเราสามารถทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับจำนวนคละบ้างว่าจะมีวิธีการทำยังไงนะครับนักเรียนอาจจะไปเตรียมตัวในการเรียนชั่วโมงต่อไปได้นะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนั้นก็จะมีแบบฝึกหัดที่ 1.13 ครับ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
3: นักเรียนทุกคนพร้อมเคยยก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้น

0: ที่เก็บของเขาถ้าสมมติว่าเราไม่เก็บนั้นพอเราดูน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ําเลยก็คือเกลือกับน้ําจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำพายธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66มันได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีหนึ่งทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะแล้วนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทำราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดำรงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: ู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
4: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆได้
1: ไหมจ๊ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อนมาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์

0: แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
2: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
2: มันน่าเกลียดจริงๆ
1: แย่จังคุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
3: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ต่อจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
0: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาด

0: บริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
1: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
0: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
2: ขายของ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
2: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจักแล้วโอ้ยต้นกล้าน
0: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
4: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิ

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: มู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W E RG P L A N T flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen S T A M E N stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil P I S T I L pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Oh, thank you. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
0: okay. Thank you.
2: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมHereditary characteristic HEREDITY CHARACTERISTIC Hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มที่สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องกันครับซึ่งแม้ว่าณขณะนี้พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชายังคงเปราะบางนะครับแต่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันว่ายังสามารถควบคุมได้และไทยยึดมั่นในเรื่องของถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ครับส่วนกรณีที่ภาพของนายกรัฐมนตรีของไทยมีการจับมือกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่ประเทศเวียดนามนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าเป็นการทักทายตามมารยาทไม่มีการหารือนอกรอบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีภาพจับมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก่อนการเข้าร่วมพิธีเปิดอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามว่าเป็นปกติของการประชุมผู้นำอาเซียนเมื่อเจอกันในห้องพักก่อนเข้าห้องประชุมก็เป็นการทักทายผู้นำประเทศต่างๆตามมารยาทและให้เกียรติในอธิปไตยของกันและกันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นและไม่มีการพูดคุยใดๆหรือว่านัดหารือใดๆนอกรอบและในรอบการหารือทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนและมีกระบวนการที่กำหนดไว้อยู่แล้วและในปัจจุบันนั้นยังถือว่าไม่ได้มีการดำเนินการเจรจาใดๆทั้ง JBC และ GBC ต่างก็หยุดไว้ก่อนเพราะว่าถือว่ายังมีความเห็นที่ต่างกัน
2: เรื่องการจับมือนะครับเวลาที่เป็นการประชุมอาเซียนนะครับในการประชุมผู้นำอาเซียนเพราะฉะนั้นเวลาผู้นำไปถึงสถานที่ประชุมถึงหอประชุมเขาก็จะมีห้องโฮลดิ้งรูมเขาเรียกว่าโฮลดิ้งรูมก็คือห้องที่ทุกคนไปรอพักเพื่อที่จะเดินขึ้นไปบนเวทีพร้อมกันใครมาถึงก่อนก็นั่งก่อนทุกคนที่เดินเข้ามาในความที่ผู้นำของประเทศต่างๆเราก็ต้องทักทายตามมารยาทที่ดีแล้วก็เป็นการให้เกียรติในอธิปไตยของกันและกันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับ
3: มีการพูดคุยอะไรกันนอกรอบไหมครับ
2: ไม่มีครับไม่ถึงบอกไงว่าไม่เที่ยวนี้ไม่ได้มีการจะพูดคุยไม่ได้มีการนัดหารือทั้งในรอบทั้งนอกรอบใดๆทั้งสิ้น
1: คร
2: ับ
1: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่ายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เปราะบางไทยยังยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ที่ดำเนินการเอาไว้ซึ่งสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้และระดับท้องถิ่นก็ยังพอคุยกันได้แม้จะมีการโต้เถียงกันบ้างเล็กน้อยเพื่อประคับประคองให้เดินหน้าต่อไปส่วนท่าทีของนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้นายชัดชัยบอกว่าเข้าใจว่าต้องพูดในลักษณะนั้นส่วนจะเป็นการพูดเพื่อต้องการหาเสียงหรือไม่นั้นตอบได้ยากแต่ในส่วนของไทยมีแนวทางที่เหมาะสมเหมือนที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ประเมินติดตามท่าทีอย่างใกล้ชิดต่อไปพร้อมย้ำด้วยว่าถ้อยแถลงร่วมยังเป็นกรอบที่จะต้องเดินหน้าต่อไป
4: สถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังเปราะบางนะฮะก็ทางหลายฝ่ายก็คงฟังความเห็นจากผู้ที่อยู่ข้องมาแล้วนะยังมีความเปราะบางอยู่แต่เราก็ยังยึดมั่นในข้อตกลง Joint Statement ที่ดำเนินการไว
5: ้มีอะไรที่น่ากังวลไหมครับการประเมินสถานการณ์ตอนนี้
4: ผมคิดว่ายังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ครับคือผมคิดว่าในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็ยังพอคุยกันได้มันถึงฝ่ายทหารเราก็ฝ่ายทางถึงแม้จะมีอะไรถกเถียงกันบ้างเล็กน้อยฮะโต้เถียงกันแต่โดยรวมยังพอคุยกันอยู่ครับก็ประคองให้เดินหน้าไปได้ครับ
6: ของสมเด็จ
4: อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอฮะรอนิดนึงว่าคือเข้าใจท่านแหละท่านก็ต้องพูดในโทนอย่างนั้นนะฮะแต่ของเราเดี๋ยวคงมีแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
0: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังส่งรถถังให้กัมพูชาจำนวน39คันว่าจีนและกัมพูชามีการฝึกร่วมกันมานานตั้งแต่ปี2016ซึ่งเป็นรถถังเก่าที่จีนได้รีโนเวทขึ้นมาใหม่และไทยก็ได้รับทราบมาว่าทางกัมพูชามียุทโธปกรณ์ใหม่ซึ่งนำมาใช้ในการป้องกันประเทศซึ่งหลังจากนี้ต้องติดตามว่ารถถังดังกล่าวนั้นกัมพูชาจะนำมาไว้ที่ไหนตอนนี้ทางการรับทราบข่าวมาว่ามีการ การนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนและขณะนี้เรามี joint statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาในพื้นที่ชายแดนด้วยโดยพลโทอดุลยังกล่าวบอกด้วยว่าการส่งมอบรถถังครั้งนี้เป็นดีลเก่าระหว่างจีนและกัมพูชาแต่ประเทศไทยไม่ประมาทที่ผ่านมาในสิงหาคมพวงเกต

0: แก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินสายในลักษณะการทูตเชิงรุกกับทุกประเทศตั้งแต่ฝรั่งเศสเวียดนามและขณะนี้กำลังเดินทางไปญี่ปุ่นถือเป็นงานการทูตในการเชิงรุกนะครับที่ทำควบคู่ไปกับงานด้านความมั่นคงจึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าทั้งเรื่องของนโยบายและกองทัพมีการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยไทยได้ยึดมั่นการพูดคุยตาม Joint Statement
1: เราก็รับทราบว่าเขามียุทธปกรณ์ใหม่เข้ามาแต่เป็นยุทธปกรณ์ที่เขารีโนเวทหรือปรับปรุงใหม่แล้วก็นำมามอบให้ไว้ใช้ในการป้องกันประเทศนะครับ
2: ก็จะมีผลต่อการป้องกันแดนของเรา
1: ก็ต้องดูว่าเขาเอามาที่ไหนนะครับเขาเอามาที่ท่าลิมาได้เข้ามาที่กัมพูชาแล้วในภาพของการข่าวเราก็รับทราบแต่ทราบว่าเขาไม่ได้เอามาที่ชายแดนนะครับเพราะเรามีจอยสเตทเมนต์ในเรื่องของการนำยุทธปกรณ์แล้วก็กำลังพลเข้ามาในพื้นที่ชายแดนครับ
2: เดิม
1: แต่เราไม่ได้ประมาทเราก็รู้ว่าเป็นดิวเดิมนะครับในการร่วมกันแล้วก็รับปากกันว่าจะนำยุทธปกรณ์บางส่วนก็เนี่ยคือที่69ดีนะครับ
2: การ
1: ที่
2: ทำ
1: รถมัน
2: 93
1: คัน
2: ถ้าตามส
1: ั
2: ญญานี้มัน93
1: ค
2: ัน
1: ตอนน
2: ั้
1: นอยากเข้ามาต้องดูว่าเขาเอามาแล้วเอามาในพื้นที่ชายแดนหรือเปล่านะครับ
3: เรื่องน
1: ี้อาวุธ
3: ยุทโธปกรณ์อยากเพิ่มเติมไหมคะจีนได้บอกไหม
1: ครับก็จีนบอกว่าจะมีเรือแต่มันเรือยังไม่ได้มานะครับเรือแล้วก็มียุทโธปกรณ์เนี่ยที่เขารีโนเวทมาใหม่อันเดินสายเดินทางไปพบในลักษณะการทูตเชิงรุกกับทุกประเทศตั้งแต่ฝรั่งเศสเวียดนามตอนนี้ท่านไปญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเรื่องงานการทูตเชิงรุกที่ทำควบคู่กับความมั่นคงท่านขอให้มั่นใจได้นะครับผมก็มีหน้าที่ในเรื่องงานนโยบายนะครับแล้วเพราะว่าจะไม่ได้มาให้ข่าวกับท่านบ่อยๆนะครับแต่เรื่องของความพร้อมท่านเชื่อเถอะว่ากองทัพกองกำลังหรือหน่วยในพื้นที่เนี่ยมีความพร้อมการยั่วยุมันมีอยู่แล้วนะครับก็เขาต้องการให้เราทำตามที่เราต้องการแต่เราก็ต้องทำตามเจตนารมณ์เดิมของเราในการพูดคุยเรื่องของ Joint Statement นะครับเราต้องยืนยันตามนี้เพราะในเรื่องเขาอยากให้พูดคุยกัน JBC ก็ดี GBC ก็ดีเนี่ยแต่เขายังไม่ทำตาม Joint Statement เนี่ยก็ยืนยันว่าแบบนี้เราได้เปรียบทุกเรื่อง
4: ส่วนกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลใช้ระบบ AI ประเมินผลงานเพิ่มเงินพิเศษสำหรับการสู้รบทหารที่ดูแลชายแดนไทยกัมพูชานะคะทางกองทัพบกเองก็ออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะเป็นแค่เครื่องมือวิเคราะห์ในขั้นต้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการชี้ขาดเพื่อความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทหารทุกนายค่ะพลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกระบุถึงกรณีที่ปรากฏข่าวในสังคมออนไลน์มีเนื้อหาที่คาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงโดยกล่าวถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโพสต์ดังกล่าวเนี่ยระบุนะคะว่ามีการใช้ระบบ AI ประเมินผลงานและให้น้ำหนักกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บจนก่อให้เกิดความเข้าใจข้อมูลไม่ครบถ้วนในหมู่ของกำลังพลกองทัพบกขอชี้แจงข้อเท็จจริงยืนยันบอกว่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบนั้นถือเป็นบำเหน็จความชอบพิเศษที่กระทรวงกลาโหมจะพิจารณามอบให้แก่กำลังพลที่มีพฤติการการสู้รบหรือได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบซึ่งก็มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนทั้งนี้ค่ะกรมกำลังพลทหารบกได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์พฤติกรรมและก็เหตุการณ์เท่านั้นไม่ใช่เป็นการปล่อยให้ระบบ AI เป็นผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์
0: ลงใต้ไปดูสถานการณ์ชายแดนทางภาคใต้กันบ้างนะครับจังหวัดยะลาก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่คุ้มครองครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอรามันครับโดยเป็นการเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวานนี้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการคุ้มครองครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายส่งผลให้ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขั้นสูงสุดโดยเน้นย้ำให้ด่านตรวจและจุดตรวจหลักนะครับในการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยและวัตถุแปลกอย่างละเอียดหลังมีรายงานข่าวครับจากในงานความมั่นคงว่าพบความเคลื่อนไหว

0: ของแกนนำระดับสั่งการเดินทางเข้าพบปากกับกลุ่มก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอบันนังสตาและโตโดยมีการสั่งการให้เร่งรัดปฏิบัติการทางทหารต่อเจ้าหน้าที่รัฐนอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มปฏิบัติการในพื้นที่บ้านจารอบแปตำบลทานโตและบ้านบัวทองตำบลบ้านแหลคาดว่าเป็นการเตรียมการเพื่อลงมือก่อเหตุในเร็ววันนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว
1: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะคะขี่รถจักรยานยนต์ไปชนกับหมอต้นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดค่ะตำรวจสั่งเพิ่มข้อหาหนักรวมเป็น11ข้อหาพร้อมกับยื่นถอนประกันตัวส่งเข้าเรือนจำในทันทีค่ะที่สถานีตำรวจภูธรเกาะพังงาพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะคะได้เชิญนายวิลคอกผู้ต้องหาชาวอังกฤษวัย51ปีมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก4ข้อหาทำให้ตอนนี้ค่ะถูกดำเนินคดีรวมทั้งสิ้นถึง11ข้อหาโดยตำรวจนะคะได้ปรับข้อหาหลักในให้หนักขึ้นเป็นขับรถโดยประมาทและขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายรวมถึงในข้อหาเสพยาเสพติดประเภท1โคเคนและชนแล้วหนีล่าสุดนะคะศาลจังหวัดเกาะสมุยสั่งเพิกถอนการประกันตัวและส่งตัวเข้าเรือนจำในทันที
0: สำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวกับเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะพังงานท้องศาลาโดยผู้ต้องหาขับขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์หรือว่าหมอต้นอาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตโรงพยาบาลรามาธิบดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตระหว่างการรักษาตัวเมื่อวันที่7มิถุนายน2569ในเวลาต่อมา
1: ซึ่งคดีนี้นะคะก็นำมาสู่การขยายผลจับกุมคดีธุรกิจนอมินีหลังตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหานั้นเปิดบริษัททำธุรกิจเรือนำเที่ยวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตมีคนไทยถือหุ้นบังหน้า 51% ซึ่งคนไทยคนดังกล่าวก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเพียงคนขับเรือรับจ้างที่ถูกหลอกเอาเอกสารไปใช้และไม่เคยร่วมลงทุนจริงจากการสอบสวนเส้นทางทางการเงินก็พบว่าบริษัทอมีนาการบัญชีพังงานจำกัดซึ่งเป็นเครือข่ายรับทำบัญชีนอมินีรายใหญ่ที่เพิ่งถูกตำรวจบุกทลายไปก่อนหน้านี้เป็นผู้วางแผนตั้งนอมินีมังหน้าให้ตำรวจจึงแจ้งข้อหาในคดีนอมินีเพิ่มไปอีก4ข้อกล่าวหาซึ่งในชั้นสอบสวนกับผู้ต้องหาชาวอังกฤษรายนี้ยอมจำนนต่อหลักฐานและให้การรับสารภาพในทุกข้อกล่าวหาโดยตำรวจจะมีการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป
0: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดก็ประกาศปิด5เส้นทางศึกษาธรรมชาติชั่วคราวเพื่อทบทวนมาตรการความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวพลัดหลงและเสียชีวิตบริเวณเขา7ยอดจังหวัดตรังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดประกาศปิดเส้นทางการศึกษาธรรมชาติทั้ง5เส้นทางในพื้นที่จังหวัดพัทลุงตรังและสงขลาเป็นการชั่วคราวนะครับตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อทบทวนและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวพลัดหลงและเสียชีวิตบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดสำหรับเส้นทางที่ประกาศปิดประกอบด้วยเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาล้อนลานหินไออุ่นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาล้อนนมสาวเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาหลักและเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติบ้านตระพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของไกด์นำเที่ยวและผู้ประกอบการให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันรวมถึงการเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าได้ฟื้นตัวลดผลกระทบจากกิจการท่องเที่ยวก่อนพิจารณาเปิดเส้นทางอีกครั้งในระยะต่อไป
1: ตำรวจสอบสวนกลางนะจับผู้ต้องหาคดีช่อโกงค่ะหลังจากที่หลอกให้ลงทุนทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สมัครงานแล้วก็มีการเชิดเงินหนีไปตำรวจก็จะเร่งขยายผลนะคะเพื่อหาผู้ร่วมขบวนการและก็เส้นทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกันค่ะ ก็เป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะกองกำกับการ4กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเข้าจับกุมนายสุริยาอายุ27ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วก็นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เขตจตุจักรกรุงเทพคดีนี้ค่ะสืบเนื่องจากผู้เสียหายรายหนึ่งสมัครงานออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ถูกชักชวนให้โอนเงินลงทุนในช่วงแรกค่ะก็มีการโอนผลตอบแทนคืนเงินจริงก่อนที่จะโน้มน้าวให้เพิ่มวงเงินลงทุนมากขึ้นผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อนะคะโอนเงินรวมกว่า 64,000 บาทก่อนที่จะพบว่าไม่สามารถที่จะถอนเงินคืนได้ตำรวจสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปพักในพื้นที่ภาคใต้ค่ะแล้วก็กำลังเดินทางเข้ากรุงเทพจึงติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุดผู้ต้องหาก็ให้การเบื้องต้นนะคะว่าเคยเป็นพ่อค้าอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีและเคยเปิดบัญชีธนาคารให้บุคคลสัญชาติกัมพูชาที่รู้จักกันโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าบัญชีเนี่ยถูกนำไปใช้กระทำความผิดแต่ว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ต้องหารายนี้มีคดีลักษณะเดียวกันอีกหลายคดีตำรวจจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์ต่อไป
0: ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมออนไลน์กันนะครับไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FBI NAA ครั้งที่26ในวาระครบรอบ40ปีความสัมพันธ์กับเครือข่าย FBI NAA ซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ชูแนวคิดรวมพลังปฏิบัติการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัลโดยมีผู้แทนจาก26ประเทศร่วมประชุม
2: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุม FBI NAA ครั้งที่26อย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับบริหารและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกว่า150นายจาก26ประเทศทั่วโลกรวมถึงรองผู้อำนวยการร่วม FBI และเอกอัครราชทูตสหรัฐเข้าร่วมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงการรวมพลังปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลขยายฐานความผิดและหลบเลี่ยงการตรวจจับโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างความเสียหายวงกว้างและทำลายความเชื่อมั่นประชาชนซึ่งทุกประเทศจำเป็นต้องผนึกกำลังและเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและยกระดับการทำงานร่วมกันเพื่อทลายเครือข่ายข้ามชาติการประชุมครั้งนี้เป็นการฉลองครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ FBI NAA โดยไทยเคยเป็นเจ้าภาพประเทศแรกเมื่อปี2529นะพัทยาและการกลับมาเป็นเจ้าภาพครั้งที่3ในปีนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจสูงสุดจากประชาคมโลกที่มีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลกันค่ะ

0: ผู้ชมนะคะไปติดตามบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเดิมประชุมในทุกวันอังคารนะคะแต่ว่าเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนเนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางส่วนนั้นติดภารกิจเดินทางเยือนเวียดนามค่ะโดยยังคงมีวาระที่น่าสนใจในหลายประเด็นทีเดียวนะคะไปติดตามมาพร้อมกันกับคุณพัทราพรมาละโสรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณพัทราพรคะเชิญค่ะ
1: นอกจากความร่วมมือเรื่องการค้าการลงทุนกับต่างประเทศแล้วนะวันนี้ค่ะกนช.ค่ะก็ยังเสนอมาตรการรับมือกับฤดูฝนประจำปี2569เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงทั้งปัญหาเรื่องของน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วงค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม

โดยมีวาระที่น่าสนใจในหลายเรื่องค่ะอาทิกระทรวงพาณิชย์เสนอขอความเห็นชอบพิธีสารยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านระหว่างอาเซียนกับจีนและเสนอการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและภูฏานส่วนคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ

0: ทรวงดิจิทัลค่ะจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเพราะอยากรับฟังจากทุกฝ่ายเพื่อให้ถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าพร้อมมั่นใจในกระบวนการนั้นถูกต้องและเดินหน้าต่อไม่หวั่นว่าจะฉุดความนิยมของรัฐบาลค่ะ
1: การเปิดการรับฟังความคิดเห็นในวันพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆก็เจตนาคืออยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มีความสนใจความใส่ใจและอยากทำให้โครงการนี้เนี่ยถึงมือประชาชนในแบบที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดตอนนี้ถามว่ามีความคาดหวังยังไงไหมเรามีสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วที่เราอยากที่จะปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าแต่อยากรอรับฟังก่อนแต่ก็มีความรู้สึกเสียดายเล็กน้อยครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาใน 2-3 วันที่ผ่านมาก็เห็นว่ามีกระบวนการที่ทำให้หลายท่านที่อยากมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยรู้สึกไม่กล้าหรือกังวลหรือเปล่าทั้งนั้นจริงๆเนี่ยทุกเสียงเนี่ยก็ควรจะเป็นเสียงที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับแล้วก็แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับผมเชื่อว่าจะมีหลายท่านมาแสดงความคิดเห็นเราก็จะรอรับฟังแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีครับอันนี้เท่าที่ผมได้ศึกษาและปรึกษากับทางปลัดมานะครับในเชิงของสิ่งที่ทำได้เนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบ QR เดิมแต่เราสามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อไปเจรจากับทางคู่สัญญาได้
0: ประเด็นที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าทีมรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยถูกลอยแพเรื่องนี้ต้องตั้งทีมสื่อสารมาช่วยชี้แจงหรือไม่เรื่องนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนั้นมีเยอะเช่นเดียวกับข้อเท็จจริงดังนั้นเวลาที่อธิบายนั้นมันมีขั้นตอนแต่จะมีคนหยิบประเด็นมาก็ต้องอธิบายผ่านโฆษกรัฐบาลโฆษกพรรคและโฆษกของกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไม่ท้อใจแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ต้องปรับปรุงเน้นในเรื่องของการสื่อสารให้คนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ในเรื่องของข้อมูลการสื่อสารเนี่ยแน่นอนอะ

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ

0: ได้หรอครับ
1: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
2: โอ้โหสวยมากเลย
1: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
1: มีสิตามมาเลย
0: หลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
1: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
0: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค่ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะนักเรียนคะในครั้งก่อนหน้านี้นะคะเราได้เรียนกันในเรื่องของการค้นหาข้อมูลในหน่วยการเรียนรู้ที่1ไปแล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2ในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลครั้งที่1ค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน

0: คะคุณครูขอนำเสนอในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะได้แก่อธิบายเกณฑ์การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับและอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้รับอย่างรอบคอบค่ะต่อไปนะคะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนค่ะประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยพิจารณาจากผู้เผยแพร่วันที่เผยแพร่และการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้รับอย่างรอบคอบค่ะในวันนี้นะคะอย่างที่คุณครูได้แจ้งไปแล้วว่าเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลครั้งที่1เป็นเรื่องแรกของหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมของการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูขอแนะนำในส่วนของรูปภาพที่จะให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาข้อมูลนะคะโดยรูปภาพในวันนี้นะคะจะมีด้วยกัน2ภาพซึ่งคุณครูได้มีภาพเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนอยู่ที่กลุ่มของแต่ละกลุ่มแล้วนะคะหานักเรียนเนี่ยมองเห็นภาพนี้ไม่ชัดเจนนะคะสามารถดูจากใบความรู้หรือว่าใบประกอบที่คุณครูได้แจกให้นะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากรูปภาพทั้ง2ภาพนี้นะคะให้นักเรียนพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลอันดับแรกสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคืออะไรให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์รูปภาพทั้ง2รูปภาพนี้ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าหากว่ามีความน่าเชื่อถือน่าเชื่อถืออย่างไรและนักเรียนมีวิธีพิจารณาอย่างไรหรือไม่น่าเชื่อถืออย่างไรมีวิธีพิจารณาอย่างไรนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็พิจารณารูปภาพไปพร้อมๆกันนะคะว่าภาพทั้ง2ภาพนี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะคุณครูขอตัวแทนคนแรกสำหรับรูปภาพที่1มีใครให้ความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างยกมือค่ะสรวิทย์เชิญค่ะสำหรับรูปภาพที่1นักเรียนคิดว่ามีความน่าเชื่อถือมั้ยคะ
1: ไม่ครับ
0: เพราะเหตุใดทำไมหนูถึงคิดว่าไม่น่าเชื่อถือลูก
1: มีการพูดเกินจริงครับ
0: ให้เหตุผลเกินจริงใช่มั้ยคะแล้วนอกจากให้เหตุผลเกินจริงแล้วนักเรียนคิดว่ามีวิธีการพิจารณาอย่างไรถึงตัดสินใจว่าข้อมูลชุดนี้ไม่น่าเชื่อถื
1: ออ่านทุกอย่างก่อนครับแล้วพิจารณาว่าน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือครับ
0: ก็คือมีการอ่านข้อมูลก่อนใช่ไหมคะว่าข้อมูลที่นำเสนอมานั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับคนแรกขอตัวแทนอีกหนึ่งคนค่ะร่วมพิจารณารูปภาพที่2ว่าน่าเชื่อถือหรือไม่และมีวิธีการในการพิจารณาอย่างไรขอตัวแทนคนที่2ค่ะยกมือได้เลยคนที่2ลูกมีไหมคะขอกลุ่มนี้ก็ได้นะทางด้านหน้ากลุ่มที่1ขอตัวแทน1คนค่ะยกมือเลยลูกยกมือแล้วก็ลุกขึ้นตอบคำถามได้เลยค่ะจากภาพที่2นักเรียนคิดว่ามีความน่าเชื่อถือไหมคะ
2: น่าเชื่อถือครับ
0: น่าเชื่อถือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราบอกว่าน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือเพราะอะไรและพิจารณาได้อย่างไร
2: ไม่มีการพูดเกินจริงครับ
0: ไม่มีการพูดเกินจริงใช่ไหมคะโดยพิจารณาจากอะไรคะ
2: อ่านและดูครับว่ามันน่าเชื่อถือป่ะครับ
0: อ่านแล้วก็พิจารณาใช่ไหมคะก็คล้ายๆกับคำตอบของเพื่อนเมื่อสักครู่นี้นะคะเก่งมากประมือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะจากที่นักเรียนได้นำเสนอกันมาโดยรวมแล้วนักเรียนจะใช้วิธีการอ่านข้อมูลก่อนถูกไหมคะแล้วก็ทำการวิเคราะห์ว่าข้อมูลนี้มีความเกินจริงหรือไม่ใช่ไหมคะถ้าหากว่าเกินจริงนักเรียนก็รู้สึกว่าไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะพิจารณาความน่าเชื่อถือออกมาในรูปแบบใดบ้างสามารถนำเสนอออกมาพร้อมๆกันได้นะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะครูมีแนวคำตอบมาให้นะคะแนวคำตอบของครูค่ะ

จารณาดูหมายเลขอย.และตรวจสอบหมายเลขอย.ว่าตรงกับผลิตภัณฑ์นั้นจริงหรือไม่นะคะเนื่องจากรูปภาพทั้ง2รูปภาพนี้นะคะเป็นภาพที่แสดงเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่นักเรียนอ่านข้อมูลเพื่อศึกษาความน่าเชื่อถือเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ในมุมของครูนะคะครูจะใช้วิธีการพิจารณาหมายเลขอย.เข้ามาเพิ่มเติมเพราะว่าเราสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จากหมายเลขอย.นะคะกิจกรรมแรกผ่านไปแล้วนะคะต่อไปค่ะนักเรียนในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะจากที่เราได้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นักเรียนบางคนหรือว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็อธิบายใช่ไหมคะในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือได้บ้างแต่ในครั้งนี้ค่ะนักเรียนมีใครทราบไหมคะว่าการประเมินความน่าเชื่อถือจริงๆแล้วคืออะไรทราบไหมคะพอเคยได้ยินหรือเคยศึกษามาบ้างไหมเอ่ยอ่ะใครพอทราบแล้วบ้างยกมือค่ะมีไหมไม่มีใช่ไหมคะแสดงว่านักเรียนอาจจะยังไม่เคยได้ทำความรู้จักกับในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะครูจะพานักเรียนนะคะมาทำความรู้จักกับการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลค่ะให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันเสียงดังๆนะคะการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเริ่มค่ะ

ใช่แล้วค่ะในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะข้อมูลอาจจะมีทั้งข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็ข้อมูลที่หลอกลวงถูกไหมคะในปัจจุบันนี้เวลานักเรียนเข้าสื่อโซเชียลต่างๆใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นว่ามีการนำเสนอข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆที่อาจจะเป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้นะคะหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่หลอกลวงเราก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะพิจารณาข้อมูลต่างๆนะคะจะต้องวิเคราะห์จากแหล่งอ้างอิงหรือตรวจสอบว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะไปกันต่อนะคะให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเสียงดังๆเช่นเคยเลยค่ะเริ่มค่ะ

0: ค่ะจากที่นักเรียนได้อ่านกันไปนะคะเมื่อเวลาเราพิจารณาความน่าเชื่อถือข้อมูลต้องใช้วิจารณญาณถูกไหมคะแล้วก็จะต้องศึกษาจากผู้เผยแพร่วันที่เผยแพร่รวมไปถึงแหล่งอ้างอิงต่างๆนะคะแล้วก็ควรพิจารณาด้วยความรอบคอบใช่ไหมคะหากว่าเป็นการประเมินความน่าเชื่อถือโดยใช้ข้อคิดเห็นเนี่ยอาจจะไม่น่าเชื่อถือก็ได้นะคะเหมือนเวลานักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆหรือแสดงความคิดเห็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ใช่ความจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการแสดงความคิดเห็นก็จะต้องมีแหล่งอ้างอิงด้วยถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นข้อเท็จจริงมีแหล่งอ้างอิงสามารถสืบค้นหรือว่าบ่งบอกที่มาได้นะคะในส่วนนี้จะเรียกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยสามารถเชื่อถือได้นะคะเอาละค่ะในส่วนของการประเมินความน่าเชื่อถือช่วยคุณครูสรุปหน่อยว่าเราควรประเมินความน่าเชื่อถืออย่างไรบ้างอ่ะช่วยกันสรุปเสียงดังๆค่ะจะต้องมีอะไรเอ่ยมีความรอบคอบใช่ไหมคะพิจารณาจากอะไรบ้างตอบเสียงดังๆลูกพิจารณาจากอะไรบ้างคะ
1: ผ
0: ู้เผยแพร่อะไรอีกถูกต้องนะคะเก่งมากๆเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้คือสิ่งสำคัญนะคะความน่าเชื่อถือของข้อมูลจะต้องบอกแหล่งที่มาได้

แล้วก็ตรวจสอบแหล่งอ้างอิงได้นะคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลบ้างแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำกิจกรรมในเรื่องของใบงานนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยหรือว่ายังสงสัยในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลสามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะไปกันต่อนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ใบงานครูมีตัวอย่างสถานการณ์เพิ่มเติมมาให้จากที่เราได้ศึกษาการประเมินความน่าเชื่อถือข้อมูลไปแล้วครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์สถานการณ์ดูว่าที่ครูยกตัวอย่างมาให้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะสถานการณ์ที่1ค่ะนักเรียนอ่ะอ่านไปพร้อมๆกันเสียงดังๆค่ะพร้อมแล้วเริ่ม

0: ป็นยังไงคะสถานการณ์ที่1 นักเรียนคิดว่าน่าเชื่อถือหรือไม่คะตอบเสียงดังๆเลยน่าเชื่อถือไหมคะ
1: ไม่น่าเชื่อถือ
0: ไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมเพราะอะไร
1: เพราะว่าเป็นความคิดเอง
0: เห็นไหมคะมีคนสามารถวิเคราะห์ได้เพราะว่าข้อมูลชุดนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยที่ป้าจอยเนี่ยไม่ได้อ้างอิงเลยว่านำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศมาจากที่ใดถูกไหมคะเหมือนเป็นการคาดเดาเป็นการแสดงความคิดเห็นว่าในวันนี้จะมีพายุถล่มรุนแรงซึ่งจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบได้ถูกไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะแนวคำตอบของครูก็คือไม่น่าเชื่อถือถูกต้องเลยตามที่นักเรียนได้ตอบมานะคะเพราะว่าข้อคิดเห็นไม่มีข้อเท็จจริงในการอ้างอิงนั่นเองเก่งมากๆเลยทุกคนนะคะสถานการณ์ต่อไปค่ะสถานการณ์ที่2ใกล้เคียงกับของป้าจอยเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะอ่านเสียงดังๆไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3เริ่มค่ะ
1: ครู
0: ค่ะจากข้อมูลสถานการณ์ที่2ซึ่งคล้ายกับของป้าจอยเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าน่าเชื่อถือไหมคะ
1: น่าเชื่อถือ
0: น่าเชื่อถือเพราะอะไร
1: ไม่ใช่ความคิดเห็นแล้วก็มีแหล่งอ้างอิง
0: มีแหล่งอ้างอิงใช่ไหมคะแหล่งอ้างอิงคือกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหมคะเพราะว่าข้อมูลนี้นะคะนำมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเลยโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จากเว็บไซต์ที่คุณครูแนบมาให้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อมูลสถานการณ์ที่2มีความน่าเชื่อถือนะคะและนักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบเหมือนกันไหมคะทั้ง2สถานการณ์นะคะสถานการณ์ที่1นะคะไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะว่าเป็นข้อคิดเห็นส่วนสถานการณ์ที่2มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากมีแหล่งอ้างอิงนะคะหากนักเรียนได้คำตอบแล้วหรือว่าตรวจสอบคำตอบแล้วนะคะถูกต้องเหมือนกันก็แสดงว่านักเรียนสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้นะคะก็พร้อมที่จะทำใบงานต่อไปเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมเช่นเคยนะคะซึ่งสถานการณ์นี้ก็น่าเชื่อถือนั่นเองเพราะว่าเป็นข้อเท็จจริงมีแหล่งอ้างอิงชัดเจนสามารถตรวจสอบได้นะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยเก่งกันทุกคนเลยนะคะตอบได้ถูกต้องชัดเจนนะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่เราได้พิจารณาสถานการณ์กันไปแล้วคุณครูเชื่อมั่นว่านักเรียนจะต้องสามารถปฏิบัติใบงานได้อย่างถูกต้องแน่นอนเพราะว่านักเรียนเนี่ยสามารถวิเคราะห์แล้วก็ช่วยกันตอบคำถามได้ถูกต้องเกือบทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ใบงาน01ช่วยชีวิตเพนกวินนะคะเช่นเคยค่ะคุณครูขอแนะนำในเรื่องของบทบาทคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางค่ะบทบาทคุณครูปลายทางนะคะครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ4คนหรือตามความเหมาะสมค่ะซึ่งในแต่ละกลุ่มนะคะให้นักเรียนจับคู่กันแต่ละคู่อ่านสถานการณ์ใบงาน01และครูให้คำแนะนำตลอดการทำกิจกรรมค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนจับกลุ่มกลุ่มละ4คนหรือตามความเหมาะสมเช่นกันค่ะในแต่ละกลุ่มจับคู่กันแต่ละคู่อ่านสถานการณ์ในใบงาน

0: 101นะคะแล้วก็พิจารณาบทความตามหัวข้อในรายงานพร้อมกับบันทึกคำตอบลงไปนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนคะหยิบใบงานหรือชุดกิจกรรมของนักเรียนขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วก็เปิดในหน้าที่11นะคะถูกไหมคะเปิดเข้าไปในหน้าที่11นะคะจะมีใบงาน01นะคะเกี่ยวกับเพนกวินสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำใบงานขึ้นมาแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าในใบงานนี้มีกิจกรรมใดบ้างแล้วก็เดี๋ยวลงมือปฏิบัติใบงานไปพร้อมๆกันค่ะในขณะทำใบงานถ้านักเรียนเกิดข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมตรงส่วนไหนนะคะให้นักเรียนยกมือแล้วก็ถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนหยิบใบงานกันครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนจะลงมือทำใบงานนะคะนักเรียนจับคู่กันไว้เลยว่าเราจะจับใครเพื่อช่วยการพิจารณาข้อมูลนะคะใครที่ไม่มีคู่ก็ใช้วิธีการจับกลุ่ม3คนก็ได้นะคะตามความเหมาะสมเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในใบงาน01นะคะให้นักเรียนพิจารณาบทความตามหัวข้อต่อไปนี้แล้วระบุความน่าเชื่อถือของบทความพร้อมอธิบายเหตุผลนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังพร้อมไหมคะเสียงดังๆเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือปฏิบัติในใบงาน01พร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะใบงาน01ของคุณครูนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องทำการพิจารณาข้อมูลในใบงานนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังคร่าวๆว่าข้อมูลมีว่าอย่างไรบ้างในขณะที่คุณครูอ่านนักเรียนก็ลองฟังแล้วก็พิจารณารวมไปถึงอ่านพร้อมๆกันในใบงานได้เลยนะคะคุณรู้หรือไม่เพนกวินกำลังจะสูญพันธุ์นะคะโดยผู้เขียนบทความคือนายชยพลคนใจซื่อนะคะเขียนไว้เมื่อวันที่5กรกฎาคม2566นะคะนักวิชาการชื่อดังเผยเพนกวินหลายสายพันธุ์ในขั้วโลกเหนือมีจำนวนลดลงกว่า 75% นะคะจากนั้นนะคะการสำรวจครั้งก่อนเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วจำนวนประชากรของเพนกวินเนี่ยมีจำนวนลดลงมากเพราะฉะนั้นบทความนี้โดยรวมแล้วจะเกี่ยวกับข้อมูลของเพนกวินใช่ไหมคะว่าเพนกวินเนี่ยกำลังจะสูญพันธุ์แล้วนะคะโดยมีการอ้างอิงข้อมูลต่างๆจากการสำรวจบ้างหรือการทดสอบใช่ไหมคะมีการรวบรวมข้อมูลจากเมื่อ50ปีก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำการพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมโดยอ่านบทความนี้นะคะหากนักเรียนติดตรงไหนถามครูได้เลยนะคะซึ่งในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์เกี่ยวกับเพนกวินกำลังจะสูญพันธุ์นะคะพอในส่วนที่2ค่ะนักเรียนก็จะมีการนะคะยกตัวอย่างในเรื่องของเหตุการณ์ว่าในขณะเดียวกันก็มีข่าวดีเห็นไหมคะจากในสถานการณ์ก่อนหน้านี้เขาได้เกริ่นนำในเรื่องของเพนกวินกำลังจะสูญพันธุ์แต่ในส่วนด้านล่างนะคะยังมีการพูดถึงว่าในขณะเดียวกันก็มีข่าวดีว่าในการสำรวจครั้งนี้พบว่าสายพันธุ์ Golden Retriever The Penguin เป็นชื่อสายพันธุ์ที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเนื่องจากความร้อนที่สูงผิดปกติก่อให้เกิดการวิวัฒนาการทางร่างกายอย่างก้าวกระโดดนำไปสู่การที่เพนกวินสายพันธุ์นี้บินได้เห็นไหมคะข้อมูลนี้นำเสนอในเรื่องที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็มีการนำเสนออีกว่าให้นักเรียนเนี่ยช่วยเหลือเพนกวินที่มีอยู่ตอนนี้นะคะที่อยู่อาศัยในเรื่องของการบริจาคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยนักเรียนในใบงาน01นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างคะช่วยครูตอบหน่อยสิต้องทำอะไรเอ่ยต้องทำการอะไรลูกก็คือหาวิธีการในการช่วยเหลือเพนกวินใช่ไหมคะนอกจากนั้นนักเรียนจะต้องมีการพิจารณาข้อมูลด้วยนะอย่าลืมว่าต้องวิเคราะห์ว่าข้อมูลนี้น่าเชื่อถือหรือไม่นะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนในการพิจารณาข้อมูลแล้วก็ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะนอกจากนี้นะคะนักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะก่อนที่จะลงมือทำนักเรียนดูพร้อมๆกันก่อนนะคะในนักเรียน

จะต้องเขียนคำตอบใดให้ครูบ้างข้อที่หนึ่งเลยค่ะชื่อผู้เขียนบทความคือใครเมื่อสักครู่นี้คุณครูอ่านไปบ้างแล้วนะวันที่เผยแพร่วันที่เท่าไหร่นะคะแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะใส่แหล่งที่มาลงไปด้วยนอกจากนี้ผู้ได้รับผลประโยชน์จากบทความนี้นักเรียนคิดว่าเป็นใครแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยค่ะนักเรียนคิดว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของบทความนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาอย่างรอบคอบนะคะมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลถูกไหมคะว่าสรุปแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้น่าเชื่อถือหรือไม่มีประโยชน์กับใครบ้างนะคะโดยนักเรียนนะคะสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากในใบงานแล้วก็เดี๋ยวครูมีใบความรู้เพิ่มเติมให้สุดท้ายเลยนักเรียนจะต้องสรุปว่าบทความนี้เชื่อถือได้หรือไม่เพราะเหตุใดใส่เหตุผลมาด้วยนะคะเมื่อเราพิจารณาแล้วน่าเชื่อถือหรือไม่แล้วก็ให้เหตุผลด้วยนะคะและนี่คือหน้าตาของใบความรู้ที่1ที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะครูได้แจกให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถศึกษาใบความรู้จากที่คุณครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติใบงาน01นะคะเกี่ยวกับการช่วยชีวิตเพนกวินได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะลงมือปฏิบัติทำใบงานได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการทำกิจกรรมใบงานนะคะช่วยชีวิตเพนกวินนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้คำตอบบ้างหรือยังนะคะหากมีนักเรียนกลุ่มใดนะคะที่สามารถได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวจะเข้าสู่ในช่วงของการนำเสนอคำตอบในใบงานนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอคำตอบในใบงานโดยครูขอตัวแทนกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ตัวแทนกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่3ค่ะออกมาได้เลยปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3ค่ะออกมาด้านหน้าเลยลูกเดี๋ยวแนะนำตัวนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากกลุ่มใดแล้วก็นำเสนอได้เลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภิสราอมสิริมาจากกลุ่ม3ค่ะชื่อผู้เขียนบทความในชยพลคนใจซื่อวันที่เผยแพร่5กรกฎาคมพ.ศ.2566ค่ะแหล่งที่มาของข้อมูล surfpenguin.comผู้ได้รับผลประโยชน์จากบทความนี้นายชยพลคนใจซื่อค่ะ
0: จากข้อมูลที่นักเรียนนำเสนอมานักเรียนมีวิธีการพิจารณาอย่างไรถึงได้คำตอบเหล่านี้คะ
1: อ่านค่ะ
0: อ่านข้อมูลที่มีให้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำการ
1: พิจารณา
0: ใช่ไหมคะแล้วทำไมนักเรียนถึงคิดว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เป็นนายชยพลคนใจซื่อค่ะ
1: เพราะว่าเลขบัญชีเป็นชื่อนายชยพลคนใจซื่อค่ะ
0: เพราะว่าเลขบัญชีใช่ไหมคะเป็นบัญชีส่วนบุคคลใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบเหมือนกันหรือไม่แล้วนักเรียนคิดว่าใครเป็นผู้ได้รับ

0: ผลประโยชน์จากบทความนี้สามารถนำเสนอออกมาได้เลยนะคะคนต่อไปเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริยากรเพิ่มภูมิพัฒน์มาจากกลุ่ม3ค่ะนักเรียนคิดว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของบทความนี้คนใจบุญคนที่สงสารและคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับเพนกวินค่ะ
0: เพราะว่าเนื้อหาในบทความเกี่ยวกับการช่วยเหลือเพนกวินใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยคนต่อไปค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อไอศรวิทย์โรจน์วุฒิมงคลมาจากกลุ่ม3ครับบทความนี้เชื่อถือได้หรือไม่เพราะเหตุใด
0: คำตอบของนักเรียนคือ
2: เชื่อถือได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่ามีชื่อผู้เขียนมีวันเผยแพร่มีแหล่งที่มาค่ะ
0: มีชื่อผู้เขียนมีการอ้างอิงแหล่งที่มาใช่ไหมคะแล้วมีใครที่ให้ความเห็นต่างในข้อนี้บ้างไหมในกลุ่มเรามีไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าข้อมูลนี้น่าเชื่อถือหรือไม่แล้วก็หากน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือนักเรียนอธิบายเหตุผลประกอบด้วยนะคะว่าเพราะเหตุใดมีไหมคะมีใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นความคิดเห็นที่แตกต่างของนักเรียนอีกหนึ่งคนข้อมูลนี้มีความน่าเชื่อถือไหมคะ
1: ไม่น่าเชื่อถือไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบัญชีเป็นของผู้เขียนบทความค่ะ
0: เห็นไหมคะในหนึ่งเหตุการณ์นี้มีทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือถูกไหมคะเพื่อนทั้งสองคนได้ให้เหตุผลว่าน่าเชื่อถือตรงที่ว่ามีแหล่งอ้างอิงใช่ไหมคะมีชื่อผู้แต่งแต่เพื่อนอีกหนึ่งคนก็ให้เหตุผลที่ตรงกันข้ามกันว่าไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีส่วนบุคคลใช่ไหมคะแล้วก็ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคิดเห็นเหมือนกันกับเพื่อนคนใดบ้างนะคะเดี๋ยวลองตรวจสอบคำตอบของตัวเองนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำเสนอแล้วก็ตรวจสอบไปพร้อมๆกันได้ว่านักเรียนมีความคิดเห็นตรงกับเพื่อนนักเรียนคนใดบ้างนะคะขอบคุณกลุ่มที่3ค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเข้าที่ได้เลยค่ะนักเรียนขออีก1กลุ่มค่ะออกมานำเสนอคำตอบเช่นเดียวกันเลยปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1ค่ะออกมาด้านหน้าเลยลูกเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของเพื่อนอีกกลุ่มนึงนะคะว่ามีความคิดเห็นเช่นเดียวกับกลุ่มเมื่อสักครู่นี้หรือไม่นะคะด้านหน้าเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะแนะนำตัวบอกว่ามาจากกลุ่มใดแล้วก็นำเสนอคำตอบเลยลูก
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจริญญาพรสัตแมมาจากกลุ่มที่1ค่ะชื่อผู้เขียนบทความนายชยพลคนใจซื่อวันที่เผยแพร่วันที่5กรกฎาคม2566ค่ะ
0: มาต่อไปแหล่งข้อมูลลูกแหล่งที่มาของข้อมูลนักเรียนได้คำตอบว่า
4: แหล่งที่มาของข้อมูลsafepenguin.com ค่ะ
0: แล้วก็ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คิดว่าเป็นใครคะ
4: นายชยพลคนใจซื่อ
0: คำตอบในข้อนี้ก็คือเหมือนกับเพื่อนเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมคะโดยการพิจารณาเหมือนกันใช่ไหมลูกพิจารณาจากข้อมูลแล้วก็ดูจากแหล่งที่มาใช่ไหมคะข้อต่อไปเลยค่ะนักเรียนคิดว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของบทความนี้คะ
1: ประชาชนและคนที่ชอบช่วยเหลือสัตว์ค่ะ
0: ประชาชนและคนที่ชอบช่วยเหลือสัตว์ถูกไหมคะเพราะว่าเนื้อหาในบทความบอกถึงการช่วยชีวิตเพนกวินก็ใกล้เคียงกับกลุ่มเมื่อสักครู่นี้ข้อสุดท้ายเลยค่ะนักเรียนคิดว่าบทความนี้น่าเชื่อถือไหมคะ
4: น่าเชื่อถือครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
4: เพราะว่าเพนกวินมีหลายสายพันธุ์และมีแหล่งที่มาครับ
0: เพนกวินมีหลายสายพันธุ์แล้วก็มีแหล่งที่มาใช่ไหมคะมีข้อคิดเห็นต่างจากนี้ไหมคะหรือว่าเห็นด้วยกับเพื่อนเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่1ค่ะเชิญเข้าถึงได้เลยลูกเอาล่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการนำเสนอคำตอบที่นักเรียนได้ค้นคว้าแล้วก็วิเคราะห์นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือเพนกวินนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะคำตอบเหมือนกันหรือไม่ซึ่งจากการพิจารณาของนักเรียนนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเรื่องของกระบวนการในการพิจารณาเนี่ยนักเรียนสามารถปฏิบัติได้นะคะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่ในบางกรณีนะคะนักเรียนอาจจะยังไม่เรียบร้อยนะคะหรืออาจจะยังพิ

0: พิจารณายังไม่รอบคอบมากพอนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ตรวจสอบคำตอบไปด้วยกันเลยหากคำตอบของนักเรียนนะคะไม่สอดคล้องกับของครูก็สามารถแก้ไขให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องได้นะคะซึ่งในการเฉลยในครั้งนี้นะคะก็จะเริ่มจากข้อแรกเลยค่ะข้อแรกนะคะที่มีการถามว่าชื่อผู้เขียนบทความคือใครซึ่งข้อนี้นะคะนักเรียนส่วนใหญ่ตอบถูกต้องทุกคนเลยนะคะผู้เขียนบทความได้แก่นายชยพลคนใจซื่อนั่นเองเพราะว่ามีระบุอยู่ในบทความอยู่แล้วนะคะวันที่เผยแพร่ก็เช่นเดียวกันเลยค่ะนักเรียนตอบได้ถูกต้องทุกคนเลยนะคะคือวันที่5กรกฎาคม2566นะคะแหล่งที่มาของข้อมูลค่ะนักเรียนก็ตอบถูกต้องเช่นเดียวกันนั่นก็คือ safepenguin.com นั่นเองนะคะซึ่งในข้อมูลตรงส่วนนี้นักเรียนสามารถพิจารณาได้ถูกต้องหมดเลยนะคะข้อต่อไปค่ะนักเรียนผู้ได้รับผลประโยชน์จากบทความนี้คือใครคะใครเอ่ยนายชยพลคนใจซื้อเพราะว่าอย่างที่นักเรียนบอกไปแล้วว่าดูจากแหล่งข้อมูลที่เป็นบัญชีธนาคารใช่ไหมคะเป็นบัญชีส่วนบุคคลรวมไปถึงนายชยพลคนนี้คือผู้เขียนบทความถูกไหมคะก็จะได้ผลประโยชน์โดยตรงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของบทความนี้นะคะซึ่งสามารถตอบได้เลยว่าเป็นบุคคลทั่วไปนักอนุรักษ์นิยมหรือผู้ที่มีจิตเมตตาอย่างที่นักเรียนนำเสนอมาก็คือคนที่ชอบช่วยเหลือสัตว์ประเภทเพนกวินใช่ไหมคะหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดอื่นๆที่เป็นผู้ที่มีใจบุญใช่ไหมคะชอบช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตด้วยกันนะคะมาถึงข้อนี้ค่ะนักเรียนบทความนี้เชื่อถือได้หรือไม่เพราะเหตุใดจากคำตอบข้อนี้ค่ะนักเรียนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันพอสมควรในบางคนบอกว่าน่าเชื่อถือใช่ไหมคะโดยมีการบอกว่ายกแหล่งที่มาขึ้นมาใช่ไหมคะมีการอ้างอิงชื่อผู้แต่งแล้วก็นักเรียนบางคนเนี่ยมีการให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปว่าข้อมูลนี้ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าเป็นข้อมูลที่อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็คือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เป็นบัญชีส่วนบุคคลใช่ไหมคะโดยสรุปแล้วนะคะนักเรียนข้อมูลนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะถามว่าทำไมถึงไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าข้อคิดเห็นง่ายๆเลยค่ะนักเรียนเพนกวินบินได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้เพนกวินบินไม่ได้เพราะฉะนั้นในบทความเขาบอกว่าเพนกวินสามารถบินได้ไม่เป็นความจริงนะคะแต่นักเรียนที่วิเคราะห์ออกมาว่าน่าเชื่อถือไม่เป็นไรนะคะนักเรียนอาจจะต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะต้องใช้วิจารณญาณมากขึ้นแต่นักเรียนเนี่ยสามารถใช้กระบวนการในการวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาได้ถูกต้องแล้วก็เก่งมากๆแล้วนะคะในครั้งถัดไปเนี่ยค่อยเพิ่มประสิทธิภาพรวมไปถึงวิเคราะห์ให้รอบคอบมากขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะคำตอบของนักเรียนถูกต้องตรงกับของคุณครูหรือไม่ถ้าหากของใครนะคะยังไม่สมบูรณ์หรือว่าอาจจะใกล้เคียงกับของคุณครูนะคะนักเรียนลองพิจารณาเพิ่มเติมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะวิเคราะห์ให้รอบคอบมากขึ้นใช้วิจารณญาณให้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้สรุปข้อมูลออกมาว่าสรุปแล้วเนี่ยข้อมูลอาจจะยังไม่น่าเชื่อถือนะคะเอาละค่ะนักเรียนจากเฉลยในวันนี้แล้วก็กิจกรรมที่เราได้ทำกันไปนะคะคุณครูขอตัวแทน1คนในการสรุปบทนะคะก่อนที่จะเริ่มสรุปเนี่ยคุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทคุณครูปลายทางค่ะครูให้ตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้ในวันนี้กิจกรรมนักเรียนนะคะให้ตัวแทนนักเรียนสรุปจากกิจกรรมขอตัวแทน1คนค่ะสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนกันในวันนี้ว่าเราเรียนรู้เรื่องใดสรุปจากใบงานก็ได้ยกมือค่ะลุกขึ้นเลยลูกสรุปจากกิจกรรมหรือใบงานที่เราได้ทำก็ได้ว่าเราได้เรียนรู้เรื่องใดไปบ้าง
2: ปัจจุบันมีข้อมูลหลากหลายแหล่งแต่ก็ต้องมีการพิจารณาว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้หรือเปล่าค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะสรุปแล้วนะคะเพื่อนบอกว่าข้อมูลในปัจจุบันมีหลากหลายมากเลยใช่ไหมคะแต่เราจะต้องมีการพิจารณาว่าข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะว่าในชีวิตปัจจุบันนี้นะคะสื่อสังคมออนไลน์ที่เราเห็นกันทั่วไปเลยข้อมูลที่เป็นจริงมีเยอะและข้อมูลที่หลอกลวงก็มีเยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะพิจารณาข้อมูลด้วย ความรอบคอบและมีวิจารณญาณนะคะเอาละค่ะคุณครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้นะคะสรุปของครูค่ะการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลควรมีการตรวจสอบข้อมูลหลายๆทางเช่นผู้เผยแพร่วันที่เผยแพร่การอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้และควรพิจารณาอย่างรอบคอบนั่นเองค่ะนี่ก็คือเนื้อหาที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนการพิจารณาข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะนักเรียนจะต้องมีความรอบคอบแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลค่ะเอาละค่ะในส่วนของวันนี้นะคะก่อนที่จะจบกันไปคุณครูฝากนักเรียนทำแบบประเมินตนเองนะคะเป็นการวิเคราะห์ตนเองว่าในวันนี้ได้เรียนรู้อะไรไปบ้างและต้องการที่จะเพิ่มเติมสิ่งใดนะคะทำแบบประเมินให้คุณครูนะคะหากนักเรียนทำในชั่วโมงนี้ไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะคุณครูฝากกลับไปทำเป็นการบ้านและนำมาส่งครูในสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมทำแบบประเมินตนเองด้วยเช่นกันนะคะเป็นการวิเคราะห์ตนเองว่าวันนี้เราได้ศึกษาเรื่องใดไปบ้างหลังจากนั้นนะคะก็นำคำตอบของแบบประเมินนะคะส่งให้กับครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนก่อนจะจบกันไปนะคะคุณครูจะขอแนะนำในเรื่องของบทเรียนครั้งต่อไปนะคะครั้งต่อไปเราจะยังคงอยู่ในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลแต่จะเป็นครั้งที่2นะคะค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่1ค่ะใบงาน02เท็จจริงหรือคิดเห็นนะคะ2ค่ะใบงาน03แบบฝึกหัดเรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ3ค่ะกระดาษคำตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมค่ะซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยาย

0: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
0: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
0: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: ถ้าให้เปรียบโนราครับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
9: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
10: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
8: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิง

0: และรูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
2: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: นความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะชวนนักเรียนนั้นไปดูรูปภาพค่ะไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะแหล่งที่อยู่ในภาพค่ะนักเรียนคือที่ใดคะนักเรียนช่วยตอบคุณครูหน่อยสิคะคือที่ใดเอ่ยแหล่งที่อยู่ในภาพ
1: ท
2: ุ่งนาเยี่ยมค่ะว่าแต่ในทุ่งนานี้มีสิ่งมีชีวิตไหมคะ
1: มี
2: สิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างคะ
1: หน
2: ูหนูมีพืชมีต้นข้าวใช่ไหมคะเอาละค่ะเมื่อพูดถึงหนูนะคะจากภาพของนักเรียนถ้าในทุ่งนานี้มีหนูนาอาศัยอยู่แล้วจำนวนหนูนามีเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นี้หรือไม่แล้วถ้าส่งผลจะส่งผลอย่างไรให้เวลาคิดให้เวลาคิดถ้าหนูนามีเพิ่มมากขึ้นค่ะจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นี้ไหมคะส่งผลหรือไม่ส่งผล
1: ส่งผล
2: ใครว่าส่งผลยกมือใครว่าไม่ส่งผลยกมือแล้วส่งผลอย่างไรล่ะส่งผลยังไง
3: ทำให้อาหารลดน้อยลง
2: ทำให้อาหารลดน้อยลงอาหารของหนูคืออะไรคะ
1: ต้นข
2: ้
1: าว
2: อ๋อต้นข้าวเก่งมากค่ะก็คือหนูเป็นผู้บริโภคใช่ไหมคะหนูก็ต้องกินข้าวใช่ไหมซึ่งข้าวเป็นผู้ผลิตมีบทบาทเป็นผู้ผลิตนะคะดังนั้นเมื่อหนูมีจำนวนมากขึ้นก็ไปกินต้นข้าวต้นข้าวก็ลดจำนวนลงก็อาจจะส่งผลกับสิ่งมีชีวิตที่เขากินข้าวเป็นอาหารดังนั้นก็ให้สิ่งมีชีวิตนั้นทำไมได้คะอาจจะขาดแคลนอาหารแล้วก็อาจจะส่งผลให้ตายในที่สุดก็จะส่งผลให้กับ

0: าหารด้วยที่อยู่ในแหล่งที่อยู่นี้หรือในทุ่งนาดังนั้นถ้าสิ่งมีชีวิตที่กินสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารยกตัวอย่างเช่นตั๊กแตนถ้าตั๊กแตนกินข้าวใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าต้นข้าวหรือข้าวเนี่ยลดจำนวนลงตั๊กแตนก็จะเป็นยังไงด้วยถ้าตั๊กแตนนี้กินต้นข้าวอย่างเดียวก็ลดจำนวนลงเช่นกันใช่ไหมคะก็อาจจะตายก็ส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตอื่นที่มากินตั๊กแตนด้วยเขาก็ทำไมด้วยคะขาดแคลนอาหารด้วยถูกต้องไหมคะออโต้ถูกต้องนะคะส่งผลกระทบดังนั้นค่ะก็จะส่งผลกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในแหล่งที่อยู่นี้เช่นกันนักเรียนทราบไหมคะเมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่หนึ่งเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นอย่างไรบ้างสภาพแวดล้อมก็มีทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมคะในแหล่งที่อยู่เนี่ยก็คือในทุ่งนาดังนั้นเมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่หนึ่งเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในทุ่งนานี้ไหมคะส่งผลไหมส่งผลยังไงอ่ะส่งผลยังไงอ่ะลองช่วยคิดซิส่งผลยังไงคะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปขาลูกปัด
1: ทำให้สัตว์ไม่สามารถปรับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้แล้วก็จะทำให้สัตว์ล้มตายลงค่ะ
0: ไม่สามารถปรับตัวได้แล้วก็ตายลงใช่ไหมคะเอาปรบมือให้กับลูกปัดหน่อยค่ะแพ้กล้าก็เก่งแล้วนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะเมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่หนึ่งเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรนะคะจะส่งผลกระทบต่อการดำรงของสิ่งมีชีวิตนั้นอย่างไรแล้วถ้าส่งผลเราจะมีวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมนั้นให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตต่อได้อย่างไรเรามาหาคำตอบจากกิจกรรมนี้กันค่ะก็คือกิจกรรมที่2นะคะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ทำได้อย่างไรนะเรามาดูนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็ให้นักเรียนนั้นวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็ให้นักเรียนบอกแนวทางการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมและการลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตได้นะคะเอามาทำไมคะนักเรียนทราบไหมทราบปะอุปกรณ์มาทำอะไรคะ
2: ค้นหาข
0: ้อมูลดังนั้นกิจกรรมในวันนี้ก็จะต้องทำไมเอ่ยสืบค้นข้อมูลมีการหาข้อมูลนะคะเอาละค่ะดังนั้นไม่รอช้านะคะเรามาดูกิจกรรมนะคะออโต้ครับบอกคุณครูหน่อยสิครับว่าวันนี้กิจกรรมของเราอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ครับอยู่ในหน้าที่12นะคะซึ่งกิจกรรมของเรานะคะก็คือข้อที่1ถึง3นะคะข้อที่1ถึง3นักเรียนปลายทางสามารถเตรียมความพร้อมได้เลยค่ะนะคะเปิดชุดกิจกรรมนะคะแล้วก็ไปเปิดในใบงานในหน้าที่12แล้วก็อ่านวิธีทำได้เลยค่ะซึ่งจะมีด้วยกันกี่ข้อนะ3ข้อนะคะให้นักเรียนนั้นอ่านในใจสำหรับนักเรียนต้นทางเมื่อพร้อมแล้วอ่านในใจได้เลยค่ะ3ข้อแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาคุยพร้อมๆกันว่าต้องทำอะไรบ้าง

0: เรียบร้อยไหมคะยังมีใครอ่านยังไม่เรียบร้อยบ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางอ่านวิธีทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางอ่านวิธีทำเรียบร้อยยังคะ
1: เร
0: ียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าในชั่วโมงนี้เราต้องทำอะไรกันบ้างนะคะคุณธรรมคุณธรรมบอกคุณครูหน่อยสิคะว่าเราจะต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรคะ
1: เกี่ยวกับผลกระทบการดำรงชีวิตของสิ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมแหล่งอยู่หนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเกิดการเพิ่มขึ้นลดลงของผู้ผลิตหรือผู้บริโภค
0: เพื่อนตอบถูกต้องไหมคะถูกต้องเราจะร่วมกันอภิปรายนะคะเกี่ยวกับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อาจเกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่หนึ่งเป็นอย่างไรคะ
2: เปล
0: ี่ยนแปลงไปหรือเกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผู้ผลิตหรือผู้บริโภคนั่นเองนะคะเราต้องมาร่วมกันอภิปรายกันก่อนสำหรับข้อแรกเนาะกิจกรรมแรกต่อไปข้อที่2ค่ะเราต้องเลือกสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
2: ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่สนใจ
0: หลังจากนั้นทำอะไรต่อไปคะ
2: วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่นั้นระบุปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบันทึกผล
0: สืบค้นข้อมูลแล้วเราก็มาร่วมกันวิเคราะห์ความสัมพันธ์กันนะคะพร้อมทั้งระบุปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานนะคะหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปคะเราต้องร่วมกันทำอะไรเอ่ยร่วมกันทำอะไรคะ
2: ระดมความคิดหาแนวทางที่หลากหลายในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น
0: โดยเราสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้
2: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะเดียวกันในท้องถิ่นอื่นๆได้
0: สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะมาร่วมกันอภิปรายซึ่งคุณครูนั้นมีรูปภาพนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ในหนึ่งเปลี่ยนแปลงอันเดี๋ยวเรามาดูรูปแรกกันเลยนะคะรูปแรกเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรคะ
2: ไฟไหม้ป่า
0: ไฟไหม้ป่าแหล่งที่อยู่นี้คือที่ไหน
2: ป
0: ่
2: า
0: ป่าใช่ไหมป่าไม้นะคะคิดว่าในป่าไม้นี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่ไหมคะ
2: ม
0: ีน้องต่อไปค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะ
2: ขยะใน
0: แหล่งน้ำแหล่งที่อยู่นี้คือที่ไหน
2: แหล
0: ่งน้ำนะคะก็แหล่งน้ำจืดนะต่อไปค่ะภาพอะไรคะ
2: ขยะในทะเล
0: แหล่งที่อยู่นี้คือ
2: ทะเล
0: ทะเลนะคะต่อไปการปล่อยน้ำเสียลงทะเลนะคะก็คือแหล่งที่อยู่ก็คือที่ทะเลนั่นเองดังนั้นจากในภาพทั้ง4ภาพนี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่ไหมคะนักเรียน
2: ม
0: ีสิ่งมีชีวิตอยู่สภาพแวดล้อมเป็นยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงคะน่าอยู่ไหมไม่น่าอยู่ยังไงคะฮะไม่น่าอยู่ยังไงสกปรกยังไงอ่ะ
2: ม
0: ีขยะอยู่ใช่ไหมคะมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลแล้วก็ทำไมอีกไฟไหม้ป่าดังนั้นนักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้นะคะต่อไปค่ะภาพอะไรคะ
2: การฉีดสารเคมีลงในนาข้าว
0: ต่อไป
2: ลดลงของป่าชายเล
0: นและภาพอะไรคะ
2: การเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าว
0: ทั้ง3ภาพนี้นั่นเองคิดว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่นี้ไหมคะ
2: มี
0: หรือไม่
2: ม
0: ีภาพแรกก่อนการฉีดสารเคมีลงในนาข้าวแหล่งที่อยู่นี้คือที่ไหนคะที่ใดนาข้าวการลดลงของป่าชายเลนแหล่งที่อยู่ในภาพ

0: นี้คือที่ใดคะ
1: ป
0: ่าชายเลนการเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าวแหล่งที่อยู่ในภาพนี้คือที่ไหนคะ
1: นาข้าว
0: นาข้าวนั่นเองซึ่งตรงนี้ในแหล่งที่อยู่เนี้ยก็มีสิ่งมีชีวิตดังนั้นสภาพแวดล้อมไม่เรียนดูจากภาพสภาพแวดล้อมนะคะของแหล่งที่อยู่เนี้ยน่าอยู่ไหมเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไหมคะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: ไม
0: ่เหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงอะไม่เหมาะสมยังไงอย่างการฉีดสารเคมีในนาข้าวเนี่ยคิดว่าไม่เหมาะสมยังไง
1: ม
0: ี
1: สารเคม
0: ีฉีดสารเคมีก็ต้องมีสารเคมีที่ปนเปื้อนลงไปในนาข้าวการนั้นลงป่าชายเลนล่ะคะส่งผลไหมคะส่งผลกับใครกับสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะส่งผลอย่างไรหืออ่ะลูกปัดให้เรียนตอบตามความคิดของตัวเองนะคะ
2: ทำให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนไม่มีที่อยู่อาศัยค่ะ
0: เยี่ยมค่ะเอาปรบมือให้ลูกปัดค่ะวันนี้ลูกปัดนี่นำไปหลายแต้มแล้วนะใช่ไหมนะคะเยี่ยมค่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะก็ขยันตอบนะคะก็จะทำให้เรียนมีทักษะเพิ่มความรู้มากยิ่งขึ้นเอาละค่ะตัวนี้ก็คือทำให้สิ่งมีชีวิตทำไมนะคะขาดแหล่งที่อยู่อาศัยไปนะคะหรือการเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าวก็จะส่งผลให้ทำไมนะสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตทำไมคะลดจำนวนลงก็ส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตอื่นที่มากินผู้ผลิตหรือบริโภคผู้ผลิตนั่นเองนะคะเอาละค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะร่วมกันอภิปรายค่ะถ้าสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ถ้าส่งผลอย่างไรเมื่อสักครู่เนี่ยนักเรียนเนี่ยตอบคุณครูมาบ้างแล้วใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนนั้นลองคุยกับกลุ่มการอภิปรายดูซิว่าเฮ้ยส่งผลไหมและถ้าส่งผลอย่างไรในแต่ละแหล่งที่อยู่นะคะซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวคุณครูนั้นจะขึ้นภาพไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ป่านะคะหรือการฉีดสารเคมีลงในนาข้าวตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนสามารถคุยอภิปรายร่วมกับเพื่อนได้เลยส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนั้นส่งตัวแทนมา1คนมาจับสลากค่ะว่ากลุ่มของตัวเองนั้นได้แหล่งที่อยู่ใดไปเมื่อได้แหล่งที่อยู่ใดไปแล้วก็มาร่วมคุยอภิปรายกันต่อว่าถ้าสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหรือไม่นำเสนอด้วยขอตัวแทน1คนนำเสนอด้วยนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมส่งตัวแทนออกมาเลยค่ะลูก1คนค่ะใครออกมาก่อนก็ได้จับก่อนนะอ้าวไปได้ค่ะไปเปิดที่กลุ่มไปลุ้นกับเพื่อนเอาล่ะเรียบร้อยนะคะกลุ่มหนึ่งได้อะไรลูกปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลกลุ่มที่สองขยะในแหล่งน้ำกลุ่มที่สามถามอยู่ไหนคะกลุ่มที่สามได้อะไรคะ
1: การเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าว
0: การเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าวกลุ่มที่สี
3: ่
0: การลดลงของป่าชายเลนและกลุ่มที่5
1: ไฟไหม้ป่า
0: ไฟไหม้ป่าอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมืออภิปรายได้เลยค่ะ

0: ักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เยี่ยมค่ะนักเรียนปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วอภิปรายกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถนำเสนอได้เลยค่ะกับเพื่อนๆในชั้นเรียนนะคะเอาละค่ะสำหรับต้นทางค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยกลุ่มที่1นะคะถ้าพร้อมแล้วคนไหนที่นำเสนอสามารถนำไมค์ไว้ที่ตัวเองได้เลยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยลูกได้แหล่งที่อยู่ใดไปครับกลุ่ม1
2: ทะเลครับ
0: ได้แหล่งที่อยู่คือทะเลอ่ะเป็นยังไงบ้าง
2: เพราะอาจทำให้สิ่ง
0: เดี๋ยวแหล่งที่อยู่คือทะเลแล้วยังไงคะมันในภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไร
2: การปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลครับ
0: ค่ะเอากลุ่มต่อไปฟังนะคะเพื่อนำเสนออย่างไรวิธีการหนูจะได้นำเสนอต่อได้นะคะอ้าวต่อเลยครับ
2: เพราะอาจทำให้สิ่งมีชีวิตลดลงไปเรื่อยๆเพราะในน้ำมีเชื้อโรคครับ
0: อ๋อทำให้สิ่งมีชีวิตลดลงไปเรื่อยๆเพราะในน้ำมีเชื้อโรคนั่นเองนะคะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเนาะอ่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่ม2ค่ะลูกแหล่งที่อยู่ที่หนูได้คือที่ไหนคะ
3: แหล่งน้ำค่ะ
0: แหล่งน้ำเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะลูกเป็นภาพเกี่ยวกับ
3: ขยะในแหล่งน้ำ
0: ขยะในแหล่งน้ำอ่ะเป็นไงบ้างคะ
3: ในแหล่งน้ำมีสิ่งมีชีวิตหากทิ้งขยะในน้ำอาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำเสียชีวิตได้มีกลิ่นเหม็นน้ำเน่าเสียค่ะ
0: แสดงว่าถ้าสภาพแวดล้อม

0: อมในแหล่งที่อยู่ก็คือแหล่งน้ำเปลี่ยนแปลงไปก็คือจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะที่เรียนตอบมานั่งลองค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะแหล่งที่อยู่ใดคะที่หนูได้ไป
1: นาข้าวครับ
0: นาข้าวนาข้าวสภาพแวดล้อมของนาข้าวเป็นอย่างไรคะ
1: การเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าวครับทำให้ผู้ผลิตมีจำนวนลดน้อยลงและส่งผลต่อผู้บริโภคผู้ผลิตครับและส่งผลต่อโซ่อาหารในแหล่งที่อยู่11ครับ
0: ส่งผลต่อโซ่อาหารด้วยใช่ไหมคะในแหล่งที่อยู่1หรือในทุ่งนาใช่ไหมอ่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะลูก4ค่ะแหล่งที่อยู่ที่หนูได้คือแหล่งที่อยู่ที่ไหนคะ
2: ป่าค่ะ
0: ในป่าเนาะนะคะสภาพแวดล้อมในป่าเป็นยังไงคะถ้าเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นอย่างไร
2: การลดลงของป่าชายเลนค่ะ
0: อ๋อป่าอะไรคะลูกไม่ได้ป่าไม้ใช่ไหมป่าอะไร
2: ป่าชายเลน
0: อ๋อป่าชายเลนอ่ะถ้าสภาพแวดล้อมของป่าชายเลนเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไหมคะ
2: สิ่งมีชีวิตจะไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตจะลดลงค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแสดงว่าส่งผลกระทบนั่นใช่ไหมคะเยี่ยมค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะแหล่งที่อยู่ที่กลุ่มที่5ได้คือที่ไหนคะ
3: ป่าครับ
0: ป่านะคะถ้าสภาพแวดล้อมในป่าเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตไหมคะ
3: ส่งผลกระทบครับ
0: ส่งผลกระทบอย่างไรเอ่ย
3: จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตครับ
0: อย่างไรคะ
3: สิ่งมีชีวิตจะล้มตายครับ
0: จะล้มตายอันนี้ที่หนูได้ไปเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรลูก
3: ไฟไหม้ป่า
0: ไฟไหม้ป่าใช่ไหมคะทำให้สิ่งมีชีวิตล้มตายแล้วก็เป็นอย่างไรอีกในแหล่งที่อยู่นั้นแน่นอนในแหล่งที่อยู่ในป่าย่อมมีสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะซึ่งสิ่งมีชีวิตก็จะขาดที่อยู่อาศัยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าสิ่งมีชีวิตเขาอาศัยอยู่ในไหนอ่ะ
3: ในป่า
0: พอไฟไหม้ป่าปุ๊บสิ่งมีชีวิตจะสามารถอาศัยอยู่ในป่าได้ไหมคะไม่ได้ก็ส่งผลให้ที่เหมือนที่หนูตอบก็คือทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นไหมคะตายลงใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทำให้ขาดแคลนอาหารได้ด้วยใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะแล้วก็ตัวเองด้วยเยี่ยมค่ะมากมากเลยอ่ะต่อไปค่ะในแหล่งที่อยู่11สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมไหมคะนั่นแหล่งคิดว่าสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมไหมน่าจะมีความสัมพันธ์ด้านใดคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความสัมพันธ์ในด้านอ่ะที่หลบภัยเมื่อสักครู่ได้ยินใครตอบคะเยี่ยมค่ะนอกจากที่หลบภัยแล้วมีความสัมพันธ์ด้านไหนได้อีกที่หนูตอบกันมาเมื่อสักครู่นั่นแหละคือด้านไหนคะด้านไหนด้านไหน
1: เป็นแหล่งอาหารครับ
0: ครับแหล่งอาหารมีความสัมพันธ์ในด้านของแหล่งอาหารที่หลบภัยแล้วก็ยกมือแล้วกลุ่มที่สองค่ะเยี่ยมมากเลยวันนี้น่ารักมาก
2: การกินกันเป็นอาหารค่ะ
0: การกินกันเป็นอาหารก็คือเป็นแหล่งอาหารด้วยใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะต้องนะคะอ่ะเยี่ยมค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็คือมีความสัมพันธ์ในด้านของที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งอาหารแล้วก็เป็นที่หลบภัยเนาะนะคะต่อไปค่ะนักเรียนต้องทำกิจกรรมต่อไปและซึ่งกิจกรรมต่อไปนี้นะคะนักเรียนต้องบันทึกลงไปในใบงานค่ะเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ในหน้าที่13ค่ะนักเรียนสามารถเปิดชุดกิจกรรมนะคะในใบงานหน้า13ได้เลยค่ะซึ่งถ้าเรามาดูนะคะการบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนหันมาทางข้างหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวฟังคุณครูอธิบายก่อนนะก็จะมีการสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์อะไรปัญหาสภาพแวดล้อมที่สนใจคืออะไรนะคะปัญหาสภาพแวดล้อมที่สนใจแหล่งที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสภาพแวดล้อมคือที่ใดความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ได้แก่ดูซิว่าเขามีความสัมพันธ์ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเมื่อสักครู่ถ้าเพื่อนถ้าเรียนได้ฟังที่เพื่อนตอบมาก็จะมีแนวคำตอบแล้วใช่ไหมคะเอาไว้ดูว่าแหล่งที่อยู่ที่เราสนใจนั้นจะมีลักษณะความสัมพันธ์แบบไหนนะคะแล้วผลกระทบของปัญหา

0: ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นี้ได้แก่อะไรซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตนะคะในการสืบค้นข้อมูลได้ส่วนนักเรียนต้นทางก็สามารถนำแท็บเล็ตนะคะหรือคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นนะคะก็นำขึ้นมาค้นคว้าได้เลยนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะดูตัวอย่างคุณครูก่อนนะปัญหาสภาพแวดล้อมที่สนใจอย่างคุณครูสนใจอะไรนะคะการเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าวคุณครูก็เขียนลงไปว่าการเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าวตรงส่วนนี้มาจากตรงไหนก็คืออาจจะเป็นส่วนที่คุณครูนั้นได้นำเสนอไปภาพทั้ง5ภาพหรือ6ภาพใช่ไหมคะแล้วทำไงคะแหล่งที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสภาพแวดล้อมคืออยู่ที่ไหนคะอยู่ในนาข้าวความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ได้แก่สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ก็คือในนาข้าวเมื่อสักครู่เขามีความสัมพันธ์ในด้านไหนบ้างคะถ้าเรียนตอบตรงนี้ได้นะเรียนก็จะไปตอบตรงใบงานของนักเรียนได้ตอบมาเลยลูกตอบมาเลยให้เพื่อนๆช่วยตอบด้วยนะคะทุกคนตอบด้วยนะเด็กชายก้องจะได้คะแนนนำอยู่คนเดียวนะคะเนี่ยนะให้เพื่อนช่วยตอบให้เพื่อนตอบด้วยอ่ะ
1: เป็นที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยครับ
0: เป็นที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยมีด้านอื่นอีกไหมคะค่ะตัวแทนกลุ่มหนึ่ง
2: เป็นแหล่งอาหาร
0: เป็นแหล่งอาหารได้นะคะวันนี้มีกลุ่ม3ได้แต้มเนาะกลุ่ม2ได้แต้มกลุ่มที่5ได้แต้มนี่คือผู้อาสาตอบนะคะเยี่ยมค่ะกลุ่มอื่นหวังว่าจะทำไมคะได้อาสาเช่นกันนะคะสะสมแต้มนะลูกตรงนี้ค่ะชะนกใช้นาข้าวเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยนะคะเป็นที่อยู่อาศัยถามว่าเป็นที่หลบภัยได้ไหมก็พอได้แหละนะแต่ว่าถ้าเด่นๆของเขาเลยก็คือในนาข้าวก็จะมีข้าวใช่ไหมคะเป็นแหล่งอาหารและเป็นที่อยู่อาศัยได้ดังนั้นผลกระทบค่ะผลกระทบของปัญหาต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นี้ได้แก่อะไรลองคิดต่อสิมีผลกระทบยังไงคะกลุ่ม1กลุ่ม4อย่ายอมแพ้เขานะลูกคุยกันได้ปรึกษากันได้ผลกระทบของปัญหาต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นี้ได้แก่อะไรได้แก่อะไรลูกปัดยกมือแล้วกลุ่ม3จะได้เต็มแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งลูกปัดจะเพิ่งเดี๋ยวแป๊บนึงกลุ่ม4ตอบไหมคะลูกกลุ่ม4กลุ่ม1เป็นยังไงกลุ่ม1นี่กลุ่ม2ยกมือแล้วนะคะกลุ่ม2บอกไม่ยอมแพ้เหมือนกันเอาไมค์มาเอากลุ่ม4กับกลุ่ม1อย่ายอมแพ้ลูกเอาไม่รู้แหละกลุ่ม2ยืนแล้วเอากลุ่ม2ยืนอ่ะให้กลุ่ม2ก่อนนะคะกลุ่ม2เค้ายืนแล้วอ่ะป้ามาลูก
1: ทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นที่ต้องกินข้าวขาดแคลนอาหารค่ะ
0: อ๋อทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นที่เขาต้องกินข้าวขาดแคลนอาหารนั่นเองนะคะลูกปัดมีอะไรจะเพิ่มเติมเพื่อนไหมลูกมีอะไรจะเพิ่มไปคะเห็นลูกปัดยกมืออ่ะเข้ามาค่ะ
1: ทำให้แหล่งอาหารลดน้อยลงค่ะ
0: ทำให้แหล่งอาหารลดน้อยลงนั่นเองนะคะก็จะคล้ายๆกับกลุ่มที่สองนะเอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะที่อาสาตอบนะคะทั้งกลุ่มห้าด้วยที่อาสาเมื่อสักครู่นะคะนาข้าวซึ่งเป็นผู้ผลิตมีจำนวนลดลงนะคะก็อาจจะส่งผลต่อโซ่อาหารในแหล่งที่อยู่นั้นๆทำให้ขาดแคลนแหล่งอาหารและอาจตายได้นั่นเองนะคะอ่ะตรงส่วนนี้นักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะทำได้ไหมร่วมคุยกันอภิปรายในกลุ่มนะคะตรงส่วนนี้ค่ะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะสำหรับกิจกรรมนักเรียนค่ะให้นักเรียนนั้นเลือกสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่นั้นระบุปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายกิจกรรมก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะขอให้คำแนะนำวิธีการสืบค้นและการบันทึกข้อมูลลงในใบงานแล้วก็เปิดโอกาสนักเรียนได้นำเสนอผลการทำกิจกรรมนะคะซึ่งแน่นอนวันนี้มีการสืบค้นดังนั้นนักเรียนจะต้องหาแหล่งข้อมูลที่ทำไมคะนักเรียนน่าเชื่อถือด้วยนะคะต้องดูนะคะถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐองค์กรของรัฐอย่างเงี้ยนะคะน่าเชื่อถือเราก็สามารถทำไมได้คะเชื่อถือใช่ไหมคะแล้วก็นำมาเป็นข้อมูลในการที่เราจะบันทึกผลลงไปในใบงานพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้ว
0: ทั้งต้นทางและปลายทางใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปลงมือกันเลยค่ะ

0: ถ้าปล่อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วคุณครูขอฟังนิดนึงค่ะนะคะเดี๋ยวขอฟังของกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4ค่ะทีนี้การนำเสนอนักเรียนก็คือนำเสนอมาเลยว่าสภาพปัญหาที่สนใจคืออะไรนะคะนำเสนอได้เลย
1: ปัญหาอาสวะสภาพแวดล้อมที่สนใจคือการลดลงของป่าชายเลน
0: ค่ะ
1: แหล่งที่อยู่เกี่ยวข้องกับปัญหาสภาพแวดล้อมคือป่าชายเลนครับ
0: ค่ะ
1: ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ได้แก่สิ่งมีชีวิตจะไม่มีแหล่งที่อยู่และอาหารครับ
0: อ๋อประเบิดกับเพื่อนค่ะในแหล่งที่อยู่นี้คือป่าชายเลนนะคะถ้าป่าชายเลนลดลงสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนก็จะขาดแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งอาหารนะคะเพราะว่าในป่าชายเลนเนี่ยนะคะเป็นแหล่งอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์เลยมีสิ่งมีชีวิตมากมายที่อาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนนะคะเอาล่ะนะต่อไปนะคะจริงๆแล้วอยากให้นำเสนอทุกกลุ่มนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างเดี๋ยวนักเรียนมีตรงไหนที่จะสามารถเขียนเพิ่มเติมได้ไปเขียนเพิ่มเติมนะคะลองดูแนวนะที่เพื่อนเขียนต่อไปค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนนั้นร่วมกันระดมความคิดในการหาแนวทางที่หลากหลายในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นดังนั้นเรารู้ปัญหาแล้วนักเรียนหาแนวทางค่ะจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาขยะในแหล่งน้ำอย่างไรที่ให้ขยะในแหล่งน้ำนั้นหมดไปนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนั้นเมื่อนักเรียนสืบค้นข้อมูลแล้วนักเรียนจะเห็นเลยว่ามีแนวทางหลายแนวทางหลายแนวทางมากดังนั้นนักเรียนลองคุยกับเพื่อนในกลุ่มเอาสักแนวทางที่เราเนี้ยสามารถที่จะปฏิบัติได้นะคะก็นำมาพูดคุยกันนะแล้วก็ทำไมคะลองแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมนั้นดูว่าจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะนะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมปลายทางนะคะให้นักเรียนนั้นร่วมกันระดมความคิดหาแนวทางที่หลากหลายในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นค่ะก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เปิดโอกาสนักเรียนนั้นได้นำเสนอผลการทำกิจกรรมค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพอจะเห็นแนวทางบ้างไหมในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมนะคะเมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่น้ำเปลี่ยนแปลงไปนะคะจะทำอย่างไรได้บ้างอ่ะขอเป็นกลุ่ม1ค่ะนะคะกลุ่ม1กลุ่ม1ปัญหาของหนูที่หนูเลือกคืออะไรคะกลุ่มที่1
1: การปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลค่ะ
0: การปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลนะคะดังนั้นค่ะหนูมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างไรเอ่ย
1: ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลเพื่อนๆมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเราสามารถทำไมได้รณรงค์ได้ไหมคะรณรงค์ไม่ให้ปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลเพราะว่าน้ำเสียเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรคะเชื้อโรคใช่ไหมคะเมื่อเข้าไปอยู่ในน้ำเราก็ต้องมีสัตว์น้ำอยู่แล้วใช่ไหมที่เขาอาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะก็จะทำให้สัตว์น้ำนั้นเป็นไปด้วยอาจจะทำไมคะได้รับเชื้อโรคไปด้วยก็จะส่งผลให้สิ่งมีชีวิตนั้นทําไมตายลงไปนั่นเองนะคะอ่ะนั่นคือตัวอย่างนะการหาแนวทางนะทําจริงอยากฟังทุกกลุ่มเลยแต่ว่าด้วยเวลามีจํากัดนะคะงั้นเดี๋ยวตรงนี้นักเรียนก็หาแนวทางนะคะว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างนะคะอ่ะค่ะเดี๋ยวไปดูต่อไปเลยนะคะให้เรียนนั้นเปิดอะไรคะเปิดการประเมินตนเองค่ะอยู่หน้าไหนหน้า17มั้ยลูกหน้าเท่าไหร่คะ17นะคะหน้า17นะคะหน้า17นะคะก็คือข้อ1ข้อ3และข้อ4อ่ะนักเรียนลองดูนะคะข้อที่1เราได้มีการคิดแนวทางที่หลากหลายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไหมเมื่อสักครู่ได้ร่วมกันคิดกันไหมคะร่วมมาระดับที่ฉันทำได้วันนี้ดีไหมพอใช้หรือปรับปรุงแล้วสิ่งที่ฉันตั้งใจที่ทำให้ดีขึ้นทำยังไงนะคะต่อไปข้อที่3ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะก็สถานการณ์เราได้มีการสืบค้นข้อมูลนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะใช่ไหมคะเรามีการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเราได้ใช้ไหมได้ใช้ในการได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะได้ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมระดับที่หนูทำได้ดีพอใช้หรือปรับปรุงนะคะแล้วข้อ4เรามีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลไหมคะมีนะคะใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมวันนี้ฉันทำได้ดีพอใช้หรือปรับปรุงอ่ะวันนี้เรียนรู้อะไรบ้างรู้อะไรบ้างคะวันนี้ผ่านมาแล้วแต่ต้นชั่วโมงรู้อะไรบ้างเรียนรู้อะไรไปบ้างคะเอาช่วยกันคิดอะไรนะคะลูกให้ช่วยให้เวลาคิดค่ะคุยกันในกลุ่มรู้อะไรบ้างเรียงลำดับซิเรารู้อะไรกันบ้างมาช่วยกันสรุปบทเรียนซิวันนี้เป็นไงบ้างคะอ่ะจับไมค์ตอบเลยลูกแล้วก็ช่วยกันตอนนี้กล้องจะตอบหนูสามารถเพิ่มเติมจากกล้องได้นะคะ
2: การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได
0: ้เรามีการดูแลไหมดูแลยังไงดูแลยังไงก็ได้เรียนได้สืบค้นข้อมูลไปใช่ไหมคะที่ให้สามารถดูแลสิ่งแวดล้อมที่ให้สามารถสิ่งทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็ได้มีร่วมกันคิดหาแนวทางไหมมีร่วมกันคิดหาแนวทางนะคะในการแก้ปัญหาทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถอาศัยอยู่ได้ในแหล่งที่อยู่ต่างๆนะคะเอาล่ะตรงนี้นะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ

0: นี้แหละที่นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมกันไปเราจะหาแนวทางกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเรายังอยู่ในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะทำได้อย่างไรนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือจะมีใบงานค่ะเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็มีคอมพิวเตอร์นะคะหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนและลองหาคิดหาแนวทางที่หลากหลายให้มากกว่าเดิมนะคะลองดูว่ามีแนวทางไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในชั่วโมงต่อไปค่ะสำหรับวันนี้พวกเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆเตียงไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไกลมารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
3: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน

0: ความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: อันฮะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
4: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทย

0: ัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือรักนั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่ประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองนะครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแซน
1: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียน ต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: ช้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: ช้าง
0: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: สร้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: สร้าง
0: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
1: ฮัก
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: หัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: หลัก
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ฮัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: ฮัก
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
1: ป้อ
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: ใช้แล้วค่ะนักเรียน
1: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับ

0: ภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ยิ่ง
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยิ่ง
0: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือเยาว์ผู้หญิงนั่นเองครับและก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงเหนือนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ใหญ
0: ่อีกครั้งนึงนะครับ
1: ใหญ่
0: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: ยาว
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยาว
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: โรงเรียน
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: โรงเรียน
0: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮืออ
0: ีกครั้งนึงนะครับ
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮือ
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: รู
0: ้หรือ
1: ฮู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ลู
0: ่หรือ
1: ฮู้
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮู้นั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าตั้งในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ตั้ง
0: อีกครั้งนึงนะครับใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชูครับผมชูในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: สู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สู้
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ชาย
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ชาย
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ราบ
1: อีกครั้งนะคะ
0: กราบ
1: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากาบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ข้าม
1: อีกครั้งนะคะ
0: ข้าม
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษา

0: ารจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ตรง
0: อีกครั้งนะคะ
1: ตรง
0: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีความควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้ว
0: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
1: ล้วย
0: อีกครั้งค่ะ
1: กล้วย
0: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ปลา
0: อีกครั้งนะคะ
1: ปลา
0: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซน
1: อ๋อไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกงภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: แกง
0: อีกครั้งค่ะ
1: แกง
0: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกงในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: แขน
0: อีกครั้งนะคะ
1: แขน
0: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
1: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกถิ่นเลยนะครับคุณครูเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
0: เดินนั่นเองเรียน
1: ใช่แล้วครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
1: ว้าว
0: ว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
1: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
0: โกหกนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
0: รองเท้านั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
0: วิ่งนั่นเองครับ
1: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
1: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
0: พูดนั่นเอง
1: ครับ
0: นักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าทรงนั่นเองครับ
0: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
1: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณครูนิม
0: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
1: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮักนั่นเอง
0: ถูกแล้วค่ะครูแซน

0: คำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
0: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
1: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิ่ม
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
1: เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิ่มได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
0: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
1: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
0: เฉลยเลยไหมคะคุณแซน
1: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกรวยกรวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกรวยคำที่สองก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
0: มีอะไรหายไปคะครูแซน
1: เราจะสังเกตเห็นว่า
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับก็คือคำควบก้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิ่มใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
1: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
0: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
1: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
1: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ล่ะครับเกียนอีกครั้งนะครับเกียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้ เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเหย้าเหย้าใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเหย่อก็คือคำว่าเหย้านั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
0: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
1: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูนิมที่ไหนมีธงนะ
0: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
1: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
0: ต้องหรอค่ะ
1: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
0: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
1: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานและก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูและน้องชีต้านะครับพวกเราอยู่กันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการครับวันนี้ครูต้นคูนะครับจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปค้นหาความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยซึ่งถือได้ว่าเป็นอาณาจักรแรกๆนะครับของชนชาติไทยกันครับ
1: น่าตื่นเต้นจังเลยค่ะครูหนูอยากไปเที่ยวแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ได้สิครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวชมสถานที่ที่น่าสนใจนะครับเราต้องไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์กันก่อนครับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับเราแบ่งได้ง่ายๆออกเป็น2ยุคครับนั่นก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ครับ
1: แล้วแต่ละยุคมันต่างกันยังไงหรอคะ
0: ต่างกันอย่างมากเลยครับสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับคือสมัยที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ครับแต่สมัยประวัติศาสตร์นะครับก็คือสมัยที่มนุษย์นั้นรู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้แล้วเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าแต่ละพื้นที่บนโลกนะครับมีความพร้อมในการประดิษฐ์ตัวอักษรไม่เท่ากันจึงทำให้ที่ต่างๆบนโลกใบนี้เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ไม่พร้อมกันครับอย่างเช่นในพื้นที่ที่เป็นประเทศไทยของเราในปัจจุบันนะครับเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์เมื่อราวพุทธศตวรรษที่12ครับโดยเราพบจารึกหลักหนึ่งนะครับเป็นจารึกที่ด้วยอักษรปัลลวะเขียนเป็นภาษาสันสกฤตกำหนดอายุไว้ราวพุทธศักราช1180ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวอักษรที่มีความเก่าแก่ที่สุดที่เราพบในดินแดนประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราจึงถือว่าดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์เมื่อราวพุทธศตวรรษที่12นั่นเองครับแต่ว่าในช่วงนั้นนะครับก็ยังไม่ได้มีอาณาจักรเป็นของคนไทยนะครับเนื่องจากว่าชนชาติไทยนั้นยังกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆและโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับอาณาจักรสุโขทัยนั้นน่าจะก่อตั้งขึ้นในราวพุทธศักราช1792โดยมีกษัตริย์พระองค์แรกคือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ครับอาณาจักรสุโขทัยนะครับเป็นอาณาจักรทางภาคกลางตอนบนที่สถาปนาขึ้นในลุ่มแม่น้ำยมครับก่อนหน้าที่จะมีอาณาจักรสุโขทัยนะครับพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ภายใต้อิทธิพลของขอมมาก่อนครับต่อมาผู้นำชาวไทยสามารถกำจัดอิทธิพลของขอมออกไปได้และสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นเป็นอาณาจักรแรกๆของชนชาติไทยครับในช่วงต้นนะครับอาณาจักรสุโขทัยมีขนาดเล็กครับจึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์และประชาชนใกล้ชิดกันกษัตริย์ในช่วงต้นของสุโขทัยจึงมีสถานะเป็นพ่อปกครองลูกครับและในช่วงสมัยสุโขทัยตอนปลายนะครับพระมหากษัตริย์แห่งสุโขทัยได้ทรงนำเอาแนวคิดธรรมราชาขึ้นมาโดดเด่นแทนที่พ่อปกครองลูกครับจึงทำให้พระนามของพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยตอนปลายเปลี่ยนจากคำว่าพ่อขุนไปเป็นคำว่าพระมหาธรรมราชาครับเช่นพระมหาธรรมราชาที่1มีพระนามอีกพระนามหนึ่งว่าพญาลิไทยครับในสมัยสุโขทัยนะครับถือได้ว่าเป็นอีกสมัยหนึ่งครับที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่าสุโขทัยตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นศูนย์กลางการค้าทางบกจึงมีหลายครั้งหลายหนเลยครับที่พ่อค้าทั้งหลายจะต้องมารวมตัวกันราชสำนักของสุโขทัยนะครับมีนโยบายในการไม่เก็บภาษีผ่านด่านจากพ่อค้าที่เดินทางค้าขายไปมาครับจึงทำให้พ่อค้านิยมนำสินค้าเข้ามาค้าขายกันในสุโขทัยสุโขทัยในสมัยนั้นมีตลาดที่พ่อค้ามารวมตัวกันเพื่อค้าขายสินค้าเรียกว่าตลาดประสานครับหลายคนจะเข้าใจว่าอาณาจักรต่างๆที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยนั้นล้วนตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับแต่อาณาจักรสุโขทัยเป็นข้อยกเว้นครับเนื่องจากสุโขทัยนั้นมีภูมิสถานหรือทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาครับดินบริเวณเชิงเขาเป็นดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ครับดังนั้นพระมหากษัตริย์แห่งสุโขทัยจึงต้องมีการขุดบ่อน้ำที่เรียกว่าตระพังและมีการสร้างเขื่อนขนาดเล็กที่เรียกว่าสรีดพงเพื่ออำนวยความสะดวกด้านชลประทานในการเพาะปลูกให้กับราษฎรในสมัยสุโขทัยครับสุโขทัยมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรใกล้เคียงหลายอาณาจักรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนอย่างอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรพะเยารวมถึงความสัมพันธ์ทางด้านการค้าอย่างเช่นอาณาจักรจีนครับรวมถึงมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรมอญด้วยนะครับในฐานะที่เป็นเมืองท่าออกสู่ทะเลทางทิศตะวันตกครับและทางภาคใต้นะครับสุโขทัยยังมีความสัมพันธ์กับเมืองนครศรีธรรมราชในฐานะเมืองท่าอีกด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าอาณาจักรสุโขทัยรับเอาพระพุทธศาสนาลังกาวงจากเกาะลังกาหรือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันจากเมืองนครศรีธรรมราชครับ เป็นยังไงบ้างครับชีต้าหลังจากฟังข้อมูลของอาณาจักรสุโขทัยแล้วอยากจะไปเที่ยวชมรอบๆหรือยังครับ
1: อยากแล้วค่ะ
0: ถ้าอยากนะครับวันนี้คุณครูมีพี่นกครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเมืองโบราณนะครับจะมาแนะนำข้อมูลสำคัญของเมืองโบราณแล้วก็แนะนำให้เรารู้จักกับสถานที่สำคัญในเมืองโบราณนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคเหนือให้เราฟังครับสวัสดีครับพี่นก
2: สวัสดีค่ะสวัสดีครูต้นคูนนะคะแล้วก็น้องชีต้าค่ะก่อนอื่นนะคะพี่นกขอแนะนำนะคะคู่มือเที่ยวชมเมืองโบราณก่อนเลยเพราะว่าเมืองโบราณของเราค่ะมีลักษณะคล้ายกับแผนประเทศไทยน้องชีต้าอยากจะทราบใช่ไหมคะว่าหน้าตาเป็นยังไงชึ๊กค่ะนี่คือแผนที่ของเมืองโบราณนะคะซึ่งสร้างขึ้นลักษณะคล้ายกับแผนที่ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด800ไร่ด้วยกันนะคะท่านผู้สร้างเมืองโบราณชื่อว่าคุณเล็กและคุณประภัยวิริยพันธ์นะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2506ค่ะและก่อนหน้าที่จะสร้างเมืองโบราณนั้นนะคะคุณเล็กวิริยพันธ์พร้อมกับครอบครัวของท่านค่ะได้เดินทางออกสำรวจประเทศไทยเป็นระยะเวลา10ปีนะคะไปศึกษาข้อมูลรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็นำวัตถุทางชาติพันธุ์ค่ะมาสร้างแล้วก็เก็บรักษาไว้ที่เมืองโบราณแห่งนี้นะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่สุโขทัยค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นภาคกลางตอนบนนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังนี้นะคะก็คือเนินปราสาทสุโขทัยถัดไปด้านนู้นนะคะเป็นศาลาร้องทุกข์สุโขทัยแล้วก็ส่วนด้านหน้าของเรามีวิหารหลวงวัดมหาธาตุและพระมหาธาตุเจดีย์นอกจากนี้ยังมีพระสี่อิริยาบถซึ่งเป็นลักษณะศิลปะที่โดดเด่นของสุโขทัยอีกด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงสุโขทัยและวัดจุฬามณีที่พิษณุโลกอีกด้วยค่ะ
0: วันนี้เราได้รับข้อมูลดีๆจากพี่นกมากเลยนะครับยังไงผมจะขออนุญาตพาน้องชีต้าแล้วก็พาน้องๆทางบ้านเนี่ยไปเที่ยวชมต่อนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่นกมากนะครับขอบคุณมากครับ

0: ชิต้าครับแม้ว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยนะครับจะมีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยทุกวันนี้แต่ว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยก็ไม่ได้มีขอบเขตอยู่แค่นั้นนะครับในสมัยสุโขทัยเนี่ยยังมีเมืองบริวารที่สำคัญอีกหลายเมืองเลยครับเช่นเมืองศรีสัชนาลัยนะครับซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนเหนือของสุโขทัยครับทุกวันนี้เมืองศรีสัชนาลัยนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับแล้วก็ยังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมีโบราณสถานที่งดงามแล้วเราก็สามารถไปปั่นจักรยานเที่ยวชมภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยด้วยนะครับและเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับด้วยการปั่นจักรยานเที่ยวชมโบราณสถานกันเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไปชมกันได้ในรายการปั่นรักพิทักษ์โลกไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: สุโขทัยเป็นเมืองประวัติศาสตร์เป็นดินแดนแห่งความทรงจำของคนไทยเราทำให้ทั้งยุ้ยและณติงอยากจะออกไปท่องไทยในวันนี้ค่ะ

ที่นี่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 45.14 ตารางกิโลเมตรเดิมมีชื่อว่าเมืองเฉลียงแล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็นศรีสัชนาลัยต่อมากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองแทนเมืองศรีสัชนาลัยซึ่งก็คือกรุงสุโขทัยนั่นเองจึงเป็นเหตุให้ที่นี่ยังคงเหลือแหล่งประวัติศาสตร์เอาไว้ได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับ

0: ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้มีทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งหมด215แห่งตรวจค้นพบแล้ว204แห่งซึ่งในวันที่12ธันวาคมพ.ศ. 2534อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยแห่งนี้ได้รับเกียรติให้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกภายใต้ชื่อว่าเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารนั่นเองค่ะและในวันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเกียรติจากคุณปรัชญารุ่งแสงทองนักโบราณคดีของอุทยานศรีสัชนาลัยมาเป็นเจ้าบ้านที่ใจดีให้ข้อมูลที่นี่กับพวกเรากันค่ะ
1: ตอนนี้ยุ้ยกับณติงค่ะเราอยู่ที่วัดช้างล้อมนะคะซึ่งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนั่นเองค่ะ
2: ใช่เขาว่ากันว่าวัดนี้มีความสำคัญในสมัยสุโขทัยมาก
1: ใช่แล้วค่ะแต่ณติงคะวันนี้ค่ะไหนๆเรามาเยือนถึงที่เขาทั้งทียุ้ยนัดเจ้าบ้านที่น่ารักไว้ค่ะเขาจะพาเรานะคะไปแนะนำแล้วก็ทำให้เรารู้จักกับวัดช้างล้อมมากขึ้นด้วย
2: ท่านนี้หรือเปล่า
1: โอ้โหใช่เลยค่ะสวัสดี
2: สวัสดีครับโอ้แหม
1: เดี๋ยวฉันนั่นนี
2: ่แนะนำตัวนิดนึงครับ
3: ครับผมชื่อปรัชญารุ่งแสงทองนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
2: มีชื่อเล่นไหมครับ
3: ครับชื่อเบนซ์ครับ
2: ครับที่เรายืนอยู่ข้างหลังเนี่ย
3: ตอนนี้เรายืนอยู่ข้างหน้าของวัดช้างล้อมนะครับด้านหลังเราคือวัดช้างล้อมซึ่งเป็นวัดโบราณสถานหลักกลางเมืองศรีสัชนาลัย

ที่แรกเราจะเริ่มกันที่วัดช้างล้อมค่ะวัดช้างล้อมนี้อยู่ภายในกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยจุดเด่นของที่นี่คือจะมีช้างปูนปั้นเรียงรายรอบเจดีย์เลยล่ะค่ะโดยเฉพาะตรงบริเวณมุมจะเป็นช้างทรงเครื่องมีลวดลายปูนปั้นประดับที่คอต้นขาและข้อเท้าดูแล้วสวยงามอลังการมากๆค่ะซึ่งช้างที่วัดช้างล้อมนี้มีลักษณะที่เด่นกว่าช้างปูนปั้นที่วัดอื่นๆด้วยนั่นก็คือยืนเต็มตัวแยกออกจากผนังอย่างชัดเจนและมีขนาดใหญ่กว่าช้างจริงๆและด้านหน้ามีพุ่มรูปดอกบัวปูนประดับไว้อีกด้วยค่ะ

มาที่ต่อไปกับวัดเจดีย์เจ็ดแถวตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดช้างล้อมเลยค่ะมีเจดีย์หลายแบบต่างๆกันมากมายที่เป็นศิลปะสุโขทัยแท้และเป็นศิลปะแบบศรีวิชัยผสมสุโขทัยมีเจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูมอยู่ด้านหลังพระวิหารและมีเจดีย์รายล้อมรวมทั้งอาคารขนาดเล็กแบบต่างๆจำนวน33องค์

0: นี่คือ
1: นี่คือดีเจ็ดแถว
0: ก็คือเจดีนับ
1: เป
0: ็
1: น
0: เจดี
1: เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกอีกเหมือนกันนะครับว่าเจดีช
0: ื่
1: อเดิมเราไม่สามารถทราบได้แต่ว่าเขาเห็นเจดีลายเยอะขนาดนี้เนี่ยก็เรียกว่าเจดีเจ็ดแถว
0: แล้วทำไมไม่เรียกเจดีลาย
1: เจดีลายเป็นชื่อเรียกเจดีเล็กๆที่ไม่ใช่เจดีประธานนะครับของวัดแต่จริงๆแล้วมีหมด9แถวก็คือมี33องค์ตอนที่เขามาเจอเนี่ยเป็นป่าทึบแล้วเขาก็มีเจอเยอะเขาก
0: ็เรียกเจ็ดแถว
1: ใช่ครับ
2: นับนี่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับนับรวมทั้งหมดนะครับ
0: นี่ถ้าเดาไม่ผิดนี่คือหน้าวัด
3: ใช่ครับหน้าวัดอยู่ด้านเดียวกันวัดหลักๆของเมืองเนี่ย
0: จะหันหน้าไปทางนั้นหมด
3: เดียวกันหมด
0: ใช่ไหมหันหน้าทางนั้นหมด
3: หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้วัดนั่นเป็นประตูหน้าสุดของเมือง
0: จริงๆแล้ววัดนี่ใหญ่กว่าวัดที่ช้างล้อมอีกนะ
1: ตรงนี้คือสภาพเดิมของเขาเลยคือไม่มีส่วนไหนที่เอียงที่กำลังจะล้มก็คืออยู่ของเดิมอย่างนั้น

0: จากนี้เดี๋ยวจะพายืดกับนัตติงไปที่ไหนต่อคะ
1: เราจะไปดูวัดสำคัญอีกแห่งที่เป็นไฮไลท์ของเมืองศรีสัชนาลัยก็คือวัดนางพญา
2: โอ้
0: นางพญาโอ้โหนัตติงโอ้โหเลย
3: แม่แต่ละวัดเนี่ยนะนอกจากจะมีประวัติศาสตร์ที่งดงามแล้วเนี่ยยังมีเรื่องเล่ายังมีอะไรที่น่าสนใจที่ร้องโอ้โหเนี่ยเป็นอย่าง
0: น
3: ี
0: ้โอเคงั้นเดี๋ยวไปกันเลย
4: ชิตาครับน้องๆทางบ้านครับเห็นไหมครับว่าที่ศรีสัชนาลัยนั้นนะครับมีวัดวาอารามมากมายซึ่งเป็นโบราณสถานซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวชมที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเนี่ยวัดช้างล้อมก็จะอยู่ติดกับวัดเจดีย์7แถวถัดไปเป็นวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่แล้วก็ถัดไปอีกก็จะเป็นวัดนางพญาครับเรียกได้ว่าวัดทุกวัดนะครับอยู่ติดกันหมดเลยนะครับจะมีเพียงแค่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงเท่านั้นที่ตั้งอยู่ห่างกันออกไปหน่อยครับเดี๋ยวเราไปดูความงดงามของวัดนางพญาและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงกันครับ

0: ันนี้ชื่อวัดนางพญาเพราะว่าเชื่อว่าเป็นวัดที่มเหสีของพระล่วงซึ่งเป็นธิดาพระเจ้ากรุงจีนก
1: ็
0: คือชื่อว่าพระนางพระสุทธิเทวีเป็นที่สร้างไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขุดพบพระนางพญาน
2: ี่คือกำแพง
0: อันนี้คือผนัง
2: กำแพงของวิหาร
0: ครับ
2: แล้วก็จะมีลายโอลายนี่ลายกนกลายอะไรเนี่ยเหมือนปัจจุบันเลยแต่นี่คือลายในอดีตใช่ไหมครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าลายปูนปั้น
0: ลายปูนปั้นดั้งเดิมคือดูจากเจดีย์และตัววิหารเนี่ยจะไม่เหมือนกับ2วัดที่ผ่านมาคือวัดเนี่ยจากรูปแบบของเจดีย์และวิหารเนี่ยเป็นงานช่างในสมัยยุทธยาตอนต้นแล้ว
2: ใช่ครับจริงๆอะไรอย่าบอกมัน
0: จะมีทรงกลมที่มีการเจาะช่องประตูทางเข้าทั้ง4ด้านมีการเจาะทำอะไรทั้งขึ้นแล้วก็วิหารจะเป็นไม่ใช่วิหารโถงละเป็นวิหารที่มีขนาด
2: อันนี้คือปูนปั้นเอามาแปะหรือแกะสลักในนี
0: ้ปูนปั้นมาแปะครับตัวนี้ลายปูนปั้นตรงนี้คือเป็นไฮไลท์เพราะว่าเหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่เป็นปูนปั้นตั้งแต่อายุสมัยยุทธยาตอนต้น
1: โอ้ค่ะ
0: คือลวดลายที่นำมาประดิษฐ์ประดอยตรงนี้เนี่ยประกอบขึ้นด้วยลายไหล

0: นิดหลักๆ ก็คือให้ลองสังเกตลายที่ลายรูปคล้ายๆสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ช่องกระจกพวกนี้ครับลายตรงนี้เป็นลายที่ประกอบจากลวดลายที่เป็นศิลปกรรมจีนที่เรียกว่าลายยู่อีลายนี้เป็นลายมงคลของจีนที่ดัดแปลงมาจากดอกของเหรินจือที่ให้ความหมายว่าให้สมความปรารถนา
1: ค่ะ
0: นะครับช่างของเราก็ในช่วงนั้นเนี่ยศิลปกรรมจีนเข้ามาแล้วก็นำลายตรงนี้มาขนดกันกลายเป็นกรอบช่องสี่ลูกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งตรงนี้ก็จะ
2: เป็นแปะนะ
0: ใช่แล้วคือตรงนี้ก็จะเป็นแม่ลายที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือการกันแม่คนเข้าไปแกะเพิ่ม
0: ใช่ก็คือลายตรงนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็คือที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นลายของแท้ดั้งเดิมไม่ได้มีการเขียนใหม่ปั้นใหม่เข้าไปทดแทน

0: ั้นนะครับลวดลายปูนปั้นวนังพญานะครับจะเป็นลวดลายที่ชาวศรีสัชนาลัยเนี่ยนำไปประยุกต์เป็นสินค้าโอท็อปนะครับเป็นเครื่องใช้เครื่องทองโบราณเครื่องเงินโบราณ
1: อ๋อก็คือในเรื่องของเครื่องทองโบราณเครื่องเงินโบราณเนี่ยลวดลายก็นำมาจาก
2: เรียนแบบตัว
1: ป
2: ู
1: นป
2: ั้
1: นแล้วมาจากวนังพญาเอง
2: ก็เคยเห็นนะเคยเห็นหลายที่แล้วล่ะว่าอย่างพวกเครื่องเงินพวกเครื่องเขินพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลายพวกนี้

และสุดท้ายนะครับกับวัดพระปรางหรือชื่อเต็มๆนะครับเราเรียกกันว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดนี้นะครับตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัยห่างออกไปอีกประมาณ3กิโลเมตรครับถือได้ว่าเป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่และเป็นพระอารามหลวงชั้นราชวรวิหารมีโบราณสถานที่สำคัญอย่างเช่นปรางพระประธานที่สร้างขึ้นมาจากศิลาแรงฉาบกับปูนภายในนะครับมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่รวมไปถึงด้านขวานะครับก็ยังมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางลีลาที่สวยงามอีกด้วยนะครับวัดนี้นะครับถือว่าเป็นวัดสำคัญของเมืองเฉลียงด้วยนะครับปรากฏหลักฐานแน่ชัดในศิลาจารึกหลักที่1และในสมัยกรุงธนบุรีนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จไปปราบชุมชนพระฝางเมืองสว่างคบุรีแล้วก็ได้เสด็จสมโภชพระบรมธาตุที่เมืองเฉลียงนี้ด้วยและก็วัดนี้ก็ยังเป็นที่สงน้ำมูรธาภิเษกสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ที่จะขึ้นเสวยราชสมบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ีต้าครับสถานที่นี้นะครับก็คือสถานที่ที่เมืองโบราณเนี่ยได้ถ่ายแบบมาจากวัดมหาธาตุที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยครับวัดมหาธาตุที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับถือเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่นักประวัติศาสตร์นะครับสันนิษฐานว่าเป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวังครับดังนั้นวัดมหาธาตุในสมัยสุโขทัยก็น่าจะเหมือนกับวัดพระแก้วของกรุงเทพมหานครเรานะครับก็คือเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษานั่นเองครับและวัดมหาธาตุนี้นะครับมีความสำคัญก็คือว่ามีเจดีย์ประธานนะครับเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินหรือเจดีย์ดอกบัวตูมถือเป็นเจดีย์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะสุโขทัยครับชีต้าครับในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะครับเขามีความนิยมในการสร้างพระ4อิริยาบถครับนั่นก็คือการปั้นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งแล้วก็นอนครับซึ่งความนิยมนี้นะครับไม่ได้มีแต่เฉพาะในสุโขทัยเท่านั้นนะครับแต่ยังมีในเมืองบริวารด้วยเช่นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรก็มีวัดพระ4อิริยาบถซึ่งมีพระ4อิริยาบถประดิษฐานอยู่เช่นกันและความนิยมในการสร้างพระ4อิริยาบถนะครับก็ยังคงสืบทอดต่อมาในสมัยอยุธยาด้วยครับเพราะว่าในเขตวัดพระศรีสันเพชรที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก็มีวิหารพระ4อิริยาบถอยู่เช่นกันครับ

และตรงนี้นะครับนั่นก็คือศาลาร้องทุกข์นั่นเองครับซึ่งที่เมืองโบราณนะครับสร้างขึ้นเพื่อสื่อถึงเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ครับในสมัยสุโขทัยนะครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

0: ที่บ้านเมืองมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงทำให้ความใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนมีน้อยลงนั่นเองครับด้วยความที่ในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์กับประชาชนจะใกล้ชิดกันมากนะครับดังนั้นหากว่าประชาชนมีความเดือดร้อนอะไรก็สามารถมาสั่นกระดิ่งที่อยู่หน้าประตูวังและสามารถร้องทุกข์ต่อองค์พระมหากษัตริย์ได้โดยตรงครับเป็นยังไงบ้างครับชีต้าเดินเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆวันนี้เหนื่อยไหมครับ
1: ยังไม่เหนื่อยเลยค่ะ
0: เรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าเราค้นคว้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถค้นคว้าต่อไปได้ไม่มีวันจบเลยครับ
1: ใช่ค่ะชีต้าเริ่มชักสนใจประวัติศาสตร์แล้วล่ะค่ะ
0: ครับชีต้าและถ้าเรามีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวตามโบราณสถานแห่งต่างๆนะครับเราอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์พัฒนาแล้วก็สงวนรักษาเอาไว้เพื่อให้โบราณสถานเหล่านั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่สำคัญและเป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ไปอีกนานๆครับและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไปดูอะไรที่น่าสนใจสนุกขนาดไหนน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้าต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันควรอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรดกตรึงใจในนาคอนย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ำเจ้าโล้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะจากการสู้ศึกกับทัพพม่าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2310สถูปเจดีย์ซึ่งมีการสันนิษฐานเอาไว้ว่าเจดีย์องค์เดิมได้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2491และต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้อีกทั้งบริเวณปากน้ำเจ้าโล้แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราในสมัยอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานข้อความจารึกบนแผ่นเงินพบในเจดีย์ที่วัดพยัคฆ์อินทารามเมื่อปีพุทธศักราช2416ความตอนหนึ่งระบุว่าข้าพเจ้าในช้างเป็นพี่ในเสือเป็นน้องร่วมบิดามารดาอุทธรเดียวกันเดิมเป็นเชื้อพระวงศ์พงเจ้าเมืองกรรมการมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียให้แก่พม่าตั้งแต่ฉะเชิงเทราตั้งปากน้ำเจ้าโล้แล้วเอามาตั้งแปดริ้วแล้วยกไปตั้งโสธรนี่คือหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงการย้ายเมืองก่อนจะมาเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราตราบเท่าจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้

พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนโบราณแห่งย่านบูรพาทิศของประเทศไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามแห่ง8ริ้วเมืองที่เป็นต้นแบบการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลภูมิสถานนักปราชญ์3แผ่นดินแห่งแม่น้ำบางปะกงเมืองใหญ่ไพศาลที่มีชื่อเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรา

0: พระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาเช่นเดียวกับราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามนครชัยศรีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีสมุทรสาครชลบุรีปราจีนบุรีและนครนายกเมืองฉะเชิงเทราเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องด้วยได้รับบทบาทเมืองหน้าด่านที่สำคัญแห่งหนึ่งในเหตุการณ์สงครามอานัมสยามยุทธระหว่างไทยกับยวนเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2376หลังจากเกิดสงครามได้1ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้กรมหลวงรักรณเรศสร้างป้อมปืนกำแพงเมืองเพื่อเป็นแนวป้องกันราชธานีขึ้นที่บ้านท่าไข่ชิดกับลำน้ำบางปะกงต่อมารับสั่งให้ย้ายที่ทำการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิมตั้งที่ปากน้ำเจ้าโลมาตั้งภายในกำแพงเมืองแห่งนี้ด้วยส่วนชื่อบ้านนามเมืองฉะเชิงเทรานั้นมีที่มาจากหลายกระแสดังเช่นในหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4ภาคปกิณกะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายถึงชื่อเมืองฉะเชิงเทราความว่าชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้างชื่อเขมรบ้างเป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้างอย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมรเมืองแปดริ้วเป็นชื่อไทยนักประวัติศาสตร์บางท่านอธิบายไว้ว่าฉะเชิงเทราน่าจะเพี้ยนมาจากคำเขมรสองคำคือฉะทิงเป็นภาษาเขมรโบราณแปลว่าแม่น้ำสาขาหรือแม่น้ำขนาดเล็กและเทราแปลว่าลึกจากนั้นจึงกรนเสียงมาเป็นฉะเชิงเทราซึ่งมีความหมายว่าแม่น้ำลึกส่วนคำว่า8ริ้วมีที่มาของชื่อบ้านนามเมืองกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าแม่น้ำบริเวณถิ่นฐานย่านนี้มีปลาช่อนชุกชุมและมีขนาดใหญ่กว่าในท้องถิ่นอื่นจนเมื่อแล่เนื้อเพื่อทำปลาตากแห้งจะต้องแล่ออกเป็น8ริ้วจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองแห่งนี้ส่วนอีกข้อสันนิษฐานของ8ริ้วกล่าวตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีของคนท้องถิ่นพนมสารคามเล่ากันมาว่ายักษ์ได้ฆ่านาง12แล้วลากศพไปยังท่าน้ำคลองท่าลาดชำแหละศพออกเป็นริ้วๆได้8ริ้วแล้วทิ้งลอยน้ำไปตามลำน้ำท่าลาดริ้วเนื้อริ้วหนังลอยมาถึงเมืองฉะเชิงเทราถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า8ริ้วนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของบ้านเมืองอันเรืองนามแห่งนี้เมืองที่เรียกฐานกันในยุคปัจจุบันว่าฉะเชิงเทรา
1: ชื่อบ้านนามเมืองของฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะมาจากเมืองที่มีข้าวมากฉะเชิงเทราเทราแปลว่าข้าวนะครับเชิงนี่คือพื้นฐานถ้าเดินไปทางไหนก็จะมีต้นข้าวอยู่ตามทางเดินเต็มไปหมด
2: ส่วนคำว่า8ริ้วนั้นมาจากภาษาจีนคำว่าแปะริ้วหรือเป็นคำว่าแม่น้ำร้อยสายทั้งนี้เนื่องจากว่าคนจีนในสมัยก่อนได้เข้ามาทำสวนแล้วมีการขุดดึงน้ำจากแม่น้ำบางกงเข้าไปอยู่สวนตัวเองนั้นทำให้มันมีลำคลองอยู่มากมายจึงดูเหมือนมันมีแม่น้ำร้อยสายหรือไม
3: ่คำว่า8ริ้วคนจีนสมัยก่อนมาเขาเรียกว่าปักริ้วเราต้องดูที่ตั้งของกรุงเทพก่อนกรุงเทพนี่ทิศตะวันตกเมืองแปดริ้วนี่ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นคนจีนก็เรียกปักริ้วแต่ว่าคนที่รู้เขาบอกว่าสมัยก่อนการเดินเรือเนี่ยเขาเรียกเมืองนี้เขาเรียกเมือง8ริ้วก็คือจากแม่น้ำมาถึง8ริ้วก็จะ8ริ้วพอดีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งญาติโยมคงจะไม่รู้แหละก็คือองค์หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะประกอบด้วยศิลาหินศิลาที่เก่าแก่8ชิ้นเหมือนกัน
2: ชื่อต่างๆล้วนแต่เป็นข้อสันนิษฐานของผู้รู้บ้างของผู้ที่มีข้อมูลบ้างหรือของผู้ที่คิดเอาว่าบ้างนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปปักใจเชื่อว่าอะไรคือข้อที่ถูกหรืออะไรคือข้อที่ผิดขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะไปตัดสินใจเอาเองว่าเขาเห็นว่าข้อสันนิษฐานใดนั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
4: นี่คือบริเวณเมืองแปดริ้วเมืองเก่าเป็นช่วงที่สองที่ย้ายมาจากบ้านสัมปทวนบริเวณนี้เรียกว่าปากน้ำเจ้าโลหรือโจโลไอ้เจ้าโลเนี่ยมันแปลว่ามันมาจากภาษาจีนแปลว่าเจ้าโลคือพม่าได้แตก พ่ายหนีไปก็เรียกเจ้าโล่นะส่วนคำว่าโจ้โล่เนี่ยมันหมายถึงว่าสมัยก่อนแถวนี้เป็นทะเลแล้วมันจะมีปลากระพงเขาเรียกว่าโจ้โล่ฉะนั้นมันเรียกได้สองอย่างตรงนี้สมัยก่อนเขามีการค้าขายของป่านะฮะก็ต้องเข้าคลองท่าลาดเนี่ยไปเขาเรียกว่าป่าพนมแต่อีกส่วนนึงเข้ามาที่จะติดต่อไปจากปัจจินเขาจะต้องมาบริเวณนี้เพราะมันเป็นท่าเรือมันเลยเป็นสาเหตุให้ตรงนี้เหมาะที่จะสร้างเป็นเมืองเพราะว่าจะใช้ในการติดต่อค้าขายแล้วก็เป็นที่ประชุมชนด้วยสาเหตุที่ต้องย้ายเมืองจากปากน้ำเจ้าโลเนี่ยไปอยู่ที่บ้านท่าไข่ในเมืองเฉิงเซาเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนั้นเราเกิดสงครามกับเวียดนามเขาเรียกว่าสงครามอนันตยามยุทธเป็นเวลา14ปีนะครับแล้วก็ประกอบกับมองเล็งเห็นว่าข้าศึกเนี่ยจะมาทางน้ำเพราะว่าช่วงนั้นจะมีพวกฝรั่งนะครับที่จะเข้ามาก็เลยไปสร้างเมืองใหม่ที่บ้านท่าไข่
1: แล้วในช่วงนั้นเองนะครับพระองค์ท่านเห็นว่าถ้าหากมีศึกยวนบุกเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีเมืองหน้าด่านที่จะป้องกันศึกเลยจึงรับสั่งให้มีการสร้างป้อมเมืองที่ฉะเชิงเทราไว้เพื่อป้องกันศึกอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูเมืองกำแพงเมืองเหลืออยู่แม้จะไม่ครบถ้วนแต่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นตำราเป็นครูของแผ่นดินครับ
2: การก่อสร้างกำแพงเป็นลักษณะของการก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตั้งในแนวเหนือใต้ขนานกับแม่น้ำบางประกงโดยหันหน้าเมืองออกทางด้านริมแม่น้ำทางด้านทิศตะวันออกปัจจุบันที่เรามองเห็นความสูงอยู่มีเพียงแค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสูงจากฐานรากยาวทั้งถึงยอดใบไสมาเนี่ย4เมตร90เซนแต่มีการบูรณะมีการโถมมาหลายครั้งจนกระทั่งเหลือเพียงแค่นี้เองในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้สภาพของกำแพงเมืองนั้นถูกทำลายลงด้วยเวลาและถูกบุกรุกโดยหน่วยงานหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยกำแพงเมืองมาสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะครับและนอกนั้นเราจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างที่ลุกล้ำเข้ามา
1: ที่ตั้งของป้อมเมืองฉะเชิงเทราในอดีตเนี่ยถ้าเรามองจากกำแพงเมืองเราจะเห็นคุ้งน้ำเป็นรูปตัวยูซึ่งทำให้มองระวังเหตุได้ไกลมากสุดสายตาเท่าที่สายตาเราจะทำได้ส่วนวิธีกระสุนนี่ถ้าหากว่าอยู่ในที่โล่งแล้วก็เห็นข้าศึกไกลนะครับก็จะเป็นโอกาสในการที่จะเตรียมบรรจุกระสุนแล้วก็เตรียมเรื่องต่างๆไว้ให้พร้อมก่อนที่ข้าศึกจะเข้ามาประชิดตัวครับ

0: การผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางการปกครองโดยนำการปกครองระบบเทศาภิบาลรวบรวมหัวเมืองต่างๆตั้งขึ้นเป็นมณฑลอีกทั้งยังโปรดเกล้าสร้างพระแสงราชสัตราสำหรับพานไว้ประจำหัวเมืองน้อยใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยด้ามทองฝังทองลงยาราชาวดีโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ข้าหลวงพิเศษจัดราชการตำแหน่งเทศาภิบาลรับพระราชทานณศาลาว่าการมณฑลปลาจีนเมืองฉะเชิงเทราเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2451
1: พระแสงราชสัตรานี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์เป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจในการปกครองแผ่นดินโดยทางด้านการยุติธรรมนั้นสามารถวินิจฉัยประหารชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนโดยกราบทูลภายหลังได
0: ้พระแสงราชสัตราประจำเมืององค์สุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคือพระแสงราชสัตราประจำมณฑลปราจีนมณฑลปราจีนแห่งนี้ถือเป็นมณฑลต้นแบบการปกครองระบอบเทศาภิบาลแห่งราชอาณาจักรสยาม
2: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดระบบการปกครองส่วนภูมิภาคเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

0: ัวเมืองเป็นมณฑลในปีพุทธศักราช2435โดยใช้ลำน้ำอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในสมัยนั้นแบ่งอาณาเขตการปกครองเกิดเป็น4มณฑลได้แก่มณฑลกรุงเก่าต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นมณฑลอยุธยามณฑลนครสวรรค์รวมหัวเมืองทางแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปจนถึงแม่น้ำพิงมณฑลพิษณุโลกรวมหัวเมืองเหนือทางแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมและมณฑลปราจีนรวมหัวเมืองทางลำน้ำบางปะกงคือเมืองปราจีนบุรีเมืองนครนายกเมืองพนมสารคามเมืองฉะเชิงเทราตั้งที่ว่าการณเมืองปราจีนบุรีต่อมาได้ขยายอาณาเขตมณฑลและรวมเอาเมืองพนัสนิคมเมืองชลบุรีและเมืองบางละมุงเพิ่มอีก3เมืองรวมเป็น7เมืองภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชปรารภว่าเมืองฉะเชิงเทรามีราชการมากกว่าเมืองอื่นๆท่านยังมีทางรถไฟและเป็นเมืองในท่ามกลางมณฑลสมควรย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราจะเป็นการสะดวกแก่การปกครองและการบังคับบัญชาจากนั้นจึงโปรดเกล้าให้ย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่8มกราคมพุทธศักราช2445และเป็นแบบอย่างให้มณฑลอื่นๆในด้านการปกครองที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างแท้จริง
1: การเป็นมณฑลต้นแบบของที่นี่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเฉพาะหน้าครับแล้วก็เป็นภัยอันตรายร้ายแรงสำหรับความมั่นคงของประเทศครับคือตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยได้ขยายอิทธิพลลุกเข้ามาทุกด้านไม่เว้นแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมครับเรื่องความเชื่อของผู้คนล้นเกล้าราชการที่5เห็นว่าหากปล่อยไว้ไม่ดำเนินการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งและแล้วเนี่ยจะเกิดผลเสียหายตามมาอย่างมากในขั้นแรกจะเป็นที่ตั้งมณฑลครับถ้าว่าที่ตั้งมณฑลอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยจะไกลกับจุดเกิดเหตุมากเกินไปก็โปรดให้ย้ายมาไว้ที่ฉะเชิงเทรานะครับพระองค์ท่านเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเมืองฉะเชิงเทราครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขวัญกำลังใจให้ราษฎรนะครับก็มีการสร้างมณฑลต้นแบบมีที่ว่าการมณฑลสารมณฑลกิจการไปรษณีย์กิจการรถไฟให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราเดิมที่ล้นเกล้าราชการที่3วางไว้นะครับที่นี่คือที่ตั้งของศาลาว่าการมณฑลปราจีนปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นลักษณะอาคารที่ก่ออิฐถือปูนทรงปัญญาหลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ทั้งหลังนะครับซึ่งลวดลายที่ตกแต่งลักษณะของปูนที่เป็นปูนปั้นเนี่ยจะเป็นศิลปะแบบนีโอคลาสสิกซึ่งในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากครับในขณะนั้นเรามีไม้สักทองเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าเหตุที่นิยมก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนเนื่องมาจากเห็นว่าเป็นอาคารที่น่าจะมีความแข็งแรงต่อไปเป็นเวลานานต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบจังหวัดนะครับก็มีการใช้สารการจังหวัดนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้เป็นศาลาว่าการของสำนักงานเทศบาลครับแล้วในที่สุดเนี่ยเมื่อเทศบาลย้ายออกไปแล้วก็ได้ให้เอกชนเช่าทําเป็นศูนย์การค้าหลังจากหมดสัญญาเช่าตัวอาคารแล้วนะครับได้เกิดเพลิงไหม้ทําให้ตัวอาคารศาลาว่าการมณฑลปราจีนเสียหายทั้งหลังต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษาที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ทรงเข้าไปเยี่ยมชมถึงด้านในซึ่งยังเป็นซากของอาคารแล้วท่านก็มีความเห็นว่าหน้าที่จะต้องหาทางรักษาไว้ครับหลังจากนั้นทางกรมศิลปากรก็ได้ดำเนินการต่อมาว่าเป็นการบูรณะใหม่ขึ้นทั้งหลังครับจนในที่สุดก็ได้รูปแบบของอาคารหลังเดิมกลับคืนมาในส่วนของฐานและที่ตั้งนี่ยังเป็นแนวฐานและที่ตั้งของเดิมส่วนผนังอาคารและเครื่องบนนี่เป็นส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่แต่ทำเรียนแบบรูปแบบดั้งเดิมครับ

หรับอาคารหลังนี้ในอดีตเนี่ยเป็นศาลมณฑลปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทราครับความสำคัญซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติก็คือในช่วงที่ร้นการรัชกาลที่8เสด็จทรงขึ้นบัลลังก์ทำหน้าที่ว่าความที่ศาลมณฑลแห่งนี้ครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือพื้นเนี่ยจะเป็นช่องว่างสำหรับการระบายอากาศวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยใช้ปูนหมักปูนตำแบบโบราณดูได้จากที่ผิวของอาคารนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารมีสีผิวซึ่งไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นธรรมชาติของสีที่ใช้ผสมลงในปูนขัดซึ่งเราจะใช้เคลือบผิวอีกทีหนึ่งครับจะมีข้อดีตรงที่ว่าหากมีน้ำฝนนะครับมาสาดมาถูกต้องตัวอาคารแล้วเนี่ยจะไม่จับกับผิวครับเพราะว่าผิวอาคารถูกขัดด้วยปูนขัดเรียบร้อยแล้วจะเด่นกว่าสีที่ใช้ทาอาคารโดยทั่วๆไปครับ

ตำหนักแห่งนี้นะครับก็เป็นตำหนักของกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์นะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจวนหลังนี้ครับติดกับแม่น้ำบางปะกงมีที่78ไร่ครับอายุนะครับของตำหนักแห่งนี้ก็120ปีแล้วนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็เสด็จมาที่นี่แล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ฉายพระรูปนะครับที่บันไดนะครับตอนหน้าเนี่ยครับกับข้าราชบริพารแล้วก็ต่อมาอีกประมาณ66ปีผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็มาประทับนั่งแล้วก็ฉายรูปกับข้าราชบริพารเหมือนกันนะครับในตำหนักแห่งนี้นะครับและตำหนักแห่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับก็มากกว่าเกือบ30ท่านนะครับที่มาพักที่นี่ส่วนของห้องนี้ก็เป็นห้องชั้น2ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันเมื่อ104ปีก่อนเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่5ครับแล้วสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับก็เป็นแท่นพระบรรทมพระองค์ท่านก็บรรทมอยู่ที่นี่4คืนนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่ฝาผนังด้านนี้ครับให้แก่จวนหลังนี้ไว้พร้อมกับมีลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านกำกับอยู่ที่พระบรมฉายาลักษณ์ตอนล่างด้วยนะครับว่าได้มาประทับพักอยู่ที่นี่แล้วมีความสบายมากครับ

ทัศน์ประวัติศาสตร์ที่ภาพคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นดั่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยมาช้านานแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจเลือนลางจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้เสียแล้ว

0: ช้ำแน่นอน
1: แม่น้ำบางปะกงสายนาทีโบราณที่ไหลหล่อก่อเป็นสายธาราจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำนครนายกที่บริเวณเหนืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราจากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอเมืองอำเภอพนมคามอำเภอบ้านโพและไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางประกงซึ่งคำว่าบางประกงนี้มีข้อสันนิษฐานถึงชื่อที่มาแตกต่างกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นคำเขมรโดยมาจากการรวมคำระหว่างคำว่าบางและคำว่าบองกองในภาษาเขมรซึ่งแปลว่ากุ้งเกิดเป็นคำว่าบางบองกองอันหมายถึงแม่น้ำที่คดโค้งเหมือนกุ้งจนกล่อนเสียงเป็นบางปะกงส่วนอีกที่มาเกิดจากชื่อปลาชนิดหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่อย่างชุกชุมในกระแสธาราแห่งนี้โดยชาวบ้านมักเรียกปลาชนิดนั้นว่าปลาอีกงจึงเรียกชื่อลำน้ำแห่งนี้ว่าบางปลาอีกงต่อมาเกิดการกล่อนเสียงจนกลายมาเป็นบางปะกงและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากชื่อบ้านบางมังกงดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในนิราศเมืองแกลงของท่านสุนทรผู้ระบุเอาไว้ว่าถึงหย่อมย่านบ้านบางมังกงนั้นดูเรียงรันเรือนเรียบชลาศิลป์แต่ล้วนบ้านตากปลาริมวารินเหม็นแต่กลิ่นเน่าอบตลบไปเห็นศาลเจ้าเหล่าเจ๊กอยู่เซ็งแซ่ปูนทะกงองค์แก่ข้างเพศใสเกเลเอ๋ยเคยข้ามคงคาไลช่วยคุ้มภัยปากอ่าวเถิดเจ้านายซึ่งบ้านบางบังกงเป็นหมู่บ้านประมงชายฝั่งของคนจีนอยู่ปากน้ำปลายสุดอ่าวไทยจึงเรียกชื่อแม่น้ำตามชื่อหมู่บ้านแล้วกลายมาเป็นบางปะกงนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชื่อที่มาของมหานาทีโบราณบริเวณเมืองฉะเชิงเทราเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยวิถีแห่งบรรพชนคนจีนดังปรากฏมีหลักฐานชื่อบ้านนามเมืองอยู่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จแขวงเมืองฉะเชิงเทราความตอนหนึ่งระบุว่าเสด็จขึ้นที่ท่าตลาดบ้านใหม่ทอดพระเนตรตลาดนั้นไปจนสุดตลาดแล้วเสด็จวัดเจ๊กซึ่งอยู่ห้องตลาดตอนข้างเหนือวัดนี้เป็นวัดจีนอย่างแท้พระพุทธรูปก็เป็นเจ๊กได้พระราชทานเงินช่วยบำรุงวัดจีนแห่งนี้80บาทนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชุมชนคนจีนแห่งตลาดบ้านใหม่

0: ที่มาของตลาดนั้นใหม่เนี่ยเดิมทีเนี่ยคนจีนเข้ามาค้าขายก็ทางเรือนะฮะก็เป็นที่จอดเรือพักเรือแต่ต่อมาเนี่ยเรือมันรั่วเขาก็เลยขึ้นมาสร้างเพิงพักเป็นชั่วคราวแล้วก็พร้อมกับค้าขายไปด้วยคนเข้ามานิยมซื้อขายกันก็เลยกลายเป็นตลาดขึ้นมาเดิมทีเป็นหลังคาจากฝาเซียมต่อมาเนี่ยที่ตลาดบ้านใหม่เนี่ยเกิดไฟไหม้เมื่อ2449เนื่องจากว่าบริเวณตลาดเนี่ยมีการค้าน้ำมันด้วยก็ทำให้มีการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่เมื่อสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยรัชกาลที่5เสด็จก็เลยเรียกว่าตลาดบ้านใหม
1: ่สมัยก่อนกลางตลาดเนี่ยนะจะมีร้านทองร้านตีเหล็กร้านขายของชำร้านขายเครื่องบวชสมัยนั้นน่ะจะมีเรือส่งเรือส่งเนี่ยไม่ว่าจะเรืออะไรต้องวิ่งจากแม่น้ำจากมาจากอ่อนนุชนะมาส่งของเนี่ยจะมีเรือพ่วงลำข้าเรือข้าทุกอย่างที่จะผ่านมาแล้วก็ท่าน้ำจะมีท่าน้ำเรือส่งเรือส่งนี่ก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็จะมีเวรของเขาเองที่เขาจะมาส่งของนะจะมีของชำทุกอย่างที่ในเรือเขาจะมีตลาดบ้านใหม่นี้เริ่มซบเซาเมื่อปีพ.ศ.2500ประมาณ20ได้นะตอนที่พี่อายุ10ขวบเนี่ยตรงหน้าที่จะข้ามสะพานข้ามคลองเนี่ยมันจะมีโรงเลื่อยแล้วหลังจากนั้นก็พอมีสะพานอันนี้ขึ้นมาเนี่ยตลาดนี่ก็เริ่มซบเซาลงไปโดยที่คนก็ลูกเลิกอะไรก็ไปอยู่กรุงเทพกันหมดเหลือแต่พ่อแม่จีนจีนนั่งอยู่ในบ้านก็เงียบไปตามสภาพแนวคิดของที่ฟื้นฟูตลาดนี้คือเริ่มมีชุมชนก่อนพอหลังจากปี45เนี่ยก็มีเรือฝันนาทีเนี่ยมาจากหลวงพ่อสุนทรแต่มาบ้านใหม่เนี่ยปรากฏว่าบ้านใหม่ไม่มีอะไรเลยมันเงียบมากก็จัดการประชุมละตอนเนี้ยโดยใช้ว่าชุมชนบ้านใหม่กับชุมชนตลาดบนนี่มาเป็นชมรมรักตลาดบ้านใหม่ปีนี้เข้าปีที่8แล้วนะถือว่าตลาดเราเนี่ยก็ไปรอดแล้ว
0: ก็ทำให้ปัจจุบันนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดก็จะมีคนมากันมาก

0: อีกหนึ่งภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับชุมชนชาวจีนที่มาตั้งรกฝังรากอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนั่นคือศาสนสถานโบราณเป็นที่สถิตศรัทธาของบรรดาบรรพชนคนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานอารามเก่าการซึ่งมีชื่อเรียกขานเป็นภาษาจีนว่าวัดเล่งหกยี่ซึ่งคำว่าเล่งในภาษาจีนหมายถึงมังกรส่วนคำว่าหกแปลว่าโชคลาภวาสนาเมื่อเอาความหมายมารวมกันจึงแปลว่ามังกรแห่งโชคลาภจนมีตำนานเล่าขานกันมาว่าศาสนสถานแห่งนี้เปรียบเสมือนท้องมังกรส่วนหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยี่หรือวัดมังกรกรรมลาวาสที่เยาวราชและหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งหัวยี่หรือวัดมังกรบุพผารามจังหวัดจันทบุรีวัดเล่งหกยี่พุทธสถานที่ในการต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้ใหม่เป็นชื่อภาษาไทยว่าวัดจีนประชาสโมสร
1: วัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งหกยี่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2449โดยพระคุณเจ้าซกเหงปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดเล่งเนยี่ที่เยาวราชซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนายอากรเทียนเอ็นแซ่ลีสานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวน5ไร่3งาน80ตารางวาเพื่อสร้างวัดภายหลังสร้างเสร็จแล้วจึงได้มอบให้พระคุณเจ้ากล้วยหลงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกสิ่งก่อสร้างในวัดจีนประชาสโมสรนั้นเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบจีนที่สวยงามตามความเชื่อของนิกายมหายานมีวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าต่างๆเช่นวิหารบูรพาจารย์วิหารตี่ซังอ๋องส่วนทางเข้าพระอุโบสถมีรูปปั้นของเท้าจตุโลกบาลองค์ใหญ่และเทวรูปจีนอ้วยโฮในชุดนักรบหน้าเกรงขามโดยภายในพระอุโบสถนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบมหายานและมีเทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี้ยอยู่ทางด้านขวาของพระประธานอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากนี่คือหลักฐานที่กล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่ของอารามที่มีนามว่าจีนประชาสโมสรพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของไพร่ฟ้ามหาชนซึ่งอยู่คู่บ้านย่านเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: ก่อนที่จะมาเป็นวัดเล่งฮกยี่หรือวัดจีนประชาสโมสรเนี่ยคนเขาจะเรียกกันด้วยความติดปากด้วยความเข้าใจกันก็คือข้างบนเจตึ้งก็คือเป็นศาลเจ้านั่นเองเพราะมันจะมีการกินเจด้วยนะจะไม่เรียกชื่อกันตรงแต่ก็จะเป็นที่รู้กันว่าตรงนี้ถ้าบอกเจ๊ตึ้งบนก็คือตรงนี้เจ๊ตึ้งล่างก็คือวัดสะปะกงข้างหลังนี้คุณโยมเป็นพระพุทธรูปสามองค์มีนามว่าพระพุทธปัญญาประสาทพระเล็กพระเช็กก็จะเหมือนคนแล้วก็จะศีรษะโล้นการสร้างนี่ก็คือทำมาจากกระดาษหรือต้นไม้ชนิดหนึ่งจากเปลือกไม้เอามาทอเอามาถักแล้วก็มาแปะเป็นพุทธรูปเป็นชั้นๆจนมีความหนาเสร็จแล้วก็มาตกแต่งปิดทองให้สวยงามอันนี้ก็คือเป็นงานมือทั้งหมดนะพระพุทธรูปที่ยอมเห็นนี่ก็จะสร้างเอาไว้ที่เล่งวัดเล่งในยี่ที่เจริญกรุงจากนี้วัดเล่งยี่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการเปิดพุทธรูปยังมาไม่ทันวัดเล่งในยี่ก็เลยต้องปั้นเป็นปูนนะฮะที่ใหญ่โตแล้วก็หลังจากที่สั่งมาแล้วเนี่ยในเมื่อไม่ได้ประดิษฐสถานที่วัดเล่งในยี่แล้วก็ต้องหาที่มาตั้งก็ทำเลที่นี่เหมาะก็เลยอาราธนามาสร้างวัดนี่แล้วมาตั้งไว้ที่นี่อันนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปจากนั้นร้อยกว่าปีก็มีญาติโยมเข้ามากราบไหว้วัดเล่งเนยี่แล้วก็ต้องมาไหว้เล่งฮงยี่เพราะว่ามีพระมาไว้ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโพธิสัตว์เทพแห่งการคุ้มครองคือว่าเทพปกปักรักษาเขาเรียกอุยทอถ้าสมมติกระทานี่ปักทิ่มลงนี่ก็แสดงว่าที่นี่วิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกว่ามาไหว้พระนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าพระบางท่านอาจจะไม่คุยกับเราเพราะท่านวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกงดในการพูดถ้าท่านยกขึ้นแสดงว่าวัดหลังนั้นปฏิปทาในการคุยสนทนาธรรมได้เขาเรียกใช้เสียงได้เพราะนั้นก็องค์นี้จะเป็นสัญลักษณ์บอกถึงอารามหลังนี้ว่าอารามหลังนี้อยู่ในฝ่ายขลัตุและฝ่ายวิปัสสนาเพราะนั้นไปวัดจีนที่ไหนก็จะต้องเจอพระโพธิสัตว์มีนามว่าอุยทอองค์นี้อันนี้คือเทพแห่งโชคลาภไฉ่เซิงเอี้ยถ้าไหว้ในโบสถ์นี่ก็คือขอในเรื่องของศีลสมาธิสติปัญญานะแต่หลังจากนั้นเราก็จะกลับไปบ้านแล้วก็เอาสักนิดหน่อยก็คือมาขอโชคลาภ พื่อเป็นขวัญกำลังใจในทำธุรกิจความเชื่อถือของคนจีนว่าช่วงตรุษจีนปีใหม่เนี่ยองค์ท่านจะต้องมาอำนวยพรเพราะฉะนั้นญาติโยมก็จะมาขอพรท่านอ่านคาถามาลูบถุงเงินถุงทองกันช่วงตรุษจีนนี่ก็ถ้าโยมมาก็จะต่อคิวกันยาวเหยียดเลยเทพองค์นี้ท่านมีนามว่าหัวท่อหรือว่าเป็นหมอยาเป็นปรมาจารย์แห่งหมอเพราะว่าท่านได้ทิ้งเอาไว้ก็คือฝังเข็มนี่ท่านเป็นผู้ริเริ่มแล้วท่านก็ค้นคว้ายาเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนคนเราจะใช้สมุนไพรเป็นตัวหลักในการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนไม่ว่าวัดจีนที่เมืองจีนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องตั้งท่านเอาไว้เพื่อกราบไหว้บูชาขอพรเรื่องของให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงแต่ถ้าไม่แข็งแรงก็ทำยังไงก็มาขอยากับท่านถือว่าท่านเป็นเทพก็จะมาเขย่าติ้วติ้วนั้นก็จะมีเบอร์ออกมาและก็จะมียาเจียดให้แต่ส่วนเดียวนี้ทางวัดไม่ได้ให้ยาแล้วเพราะว่ายาเท่าไรเก็บไว้จะขึ้นราอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดเขาเรียกว่าหิ่งบูรพาจารย์เป็นสรีระสังขารที่ดับขันไปแล้วไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าวาดแต่ละองค์หลังจากที่ท่านนั่งมรณภาพแห้งไปแล้วบางส่วนก็คงจะมีการปั้นเพื่อให้มีครบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแต่งหูขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เปิดเนตรให้ท่านเวลาคนมาขอพรก็จะได้เห็นญาติโยมมากราบไหว้บูชาแล้วท่านจะได้เพ่งยานมองช่วยเหลือญาติโยมเหมือนกันหรือก็การดูคุ้มครองปกปักรักษาวัดวาอารามตลอดจนคนมาไหว้พระนั่นเองอันนี้ก็คือป้ายชื่อที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านพระราชทานนามไว้ชื่อเป็นมงคลว่าวัดจีนประชาสโมสรญาติโยมสังเกตเห็นว่าคำว่าสะเนี่ยมันจะมีสระอะซึ่งสมัยนี้ไม่ใช้กันแล้วก็จะมีฮิรันท่านอยู่ด้านบนเป็นปูนชนิดหนึ่งที่หล่อขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์คือความเป็นสิริมงคล
3: วัดจีนสโมสรเนี่ยนะเป็นวัดที่คนรู้จักทั่วไปเลยตุ๊ดจีนอย่างเงี้ยนะวันที่1เนี่ยถึงวันที่15เนี่ยชาวบ้านใหม่หรือชาวกรุงเทพที่ไหนก็ต้องมากราบไหว้วัดจีนสโมสรทั้งนั้นถือว่าเป็นวัดที่สำคัญสำหรับในฉะเชิงเทราเรารองน้องๆจากหลวงพ่อโสธรเลยเพราะว่าเราเกิดมาแล้วก็นับถือท่านมาตั้งแต่เด็กเจ้าหัวถอเสียงอะนะเขาจะคุ้มครองเด็กตั้งแต่อายุ1ขวบถึงอายุ15ขวบชาวบ้านเนี่ยจะต้องไปไหว้ทุกคนต้องไปไหว้ทุกปีไหว้ทุกครั้งให้ลูกเนี่ยสุขภาพแข็งแรง

0: ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแดนดินถิ่นฐานย่านเมืองฉะเชิงเทรายังปรากฏมีบุคคลผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพยุคลบาทแห่งพระมหากษัตริย์ไทยมาถึง3รัชกาลบุรุษผู้แตกฉานเชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยจนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังบุรุษผู้เป็นนักปราชญ์3แผ่นดินสายเลือดเมืองฉะเชิงเทราผู้มีนามว่าพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูล
1: พระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารยังกูลเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2365ที่บ้านในแถบคลองโสธรแขวงเมืองฉะเชิงเทราบิดาชื่อทองดีมารดาชื่อบัวท่านเป็นบุตรคนที่6เล่าเรียนหนังสือไทยกับหลวงบรรเทาทุกราชกรมการเมืองฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่และได้เข้าไปศึกษาต่อในพระนครอยู่กับสามเณรทัตน้าชายที่วัดสะเกดวรวิหารเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรก็ได้เรียนหนังสือไทย

0: ไปหนังสือขอมจนกระทั่งอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อศึกษาเล่าเรียนจนแตกฉานแล้วจึงลาสิกขาบทก่อนถวายตัวเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ต่อมาในปีพุทธศักราช2414ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านน้อยได้คิดแบบสอนหนังสือไทยขึ้นอันได้แก่มูลบทบรรพกิจวาหนิดนิกรอักษรประโยคสั่งโยกพิธานและพิสารการันต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้นำหนังสือแบบเรียนภาษาไทยทั้ง5เล่มนี้มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังณโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังพร้อมให้ท่านน้อยซึ่งมียศเป็นหลวงสารประเสริฐในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่สอนสั่งเชื้อพระวงศ์รวมถึงบุตรหลานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งหลายจนเป็นที่รักของลูกศิษย์ดังมีบันทึกในจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรินทร์พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าวันพฤหัสบดีที่16เมษายนพุทธศักราช2428 2โมงแล้วแต่งตัวไปเรียนหนังสือเอาผ้าม่วงหางกระรอก2ผืนกับเสื้อยศตัวหนึ่งไปรดน้ำพระยาศรีสุนทรแกดีใจหัวเราะแป้นทีเดียวแล้วเขียนเป็นคาถากับโครงอันเราได้ให้จดไว้ในสมุดนี้แล้วนี่คือหนึ่งในบทบันทึกที่จารึกถึงความดีความชอบของท่านน้อยอาจารยางกูลผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาตลอดช่วงชีวิตของท่านจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาศรีสุนทรโวหารยานปรีชามาศบรมนาถนิตยภักดีพิริยพาหะ
1: ท่านเป็นปูชนียบุคคลในเรื่องของการทำรงรักษาสืบทอดเอกลักษณ์ทางภาษาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งแบบร้อยกรองครับในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าท่านเนี่ยเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับที่แต่งตำรับตำราโดยคงลักษณะของร้อยกรองไว้ในตำราแต่จากนั้นมาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าคนจะเดินตามรอยท่านผมว่าเอกลักษณ์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะสืบทอดไว้การแต่งตำราเป็นร้อยกองเนี่ยจะทำให้ง่ายต่อการเล่าเรียนแล้วก็เป็นภาษาที่สวย
2: สำหรับคุณอุปการหรือว่าคุณค่าความสำคัญของผลงานของท่านพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูลหรือว่าคุณค่าของท่านเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานตำราเรียนในยุคการศึกษาที่เป็นแบบแผนในปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักท่านหรือผลงานของท่านเท่าที่ควรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจเป็นเพราะว่างานเขียนของท่านส่วนใหญ่เป็นตำราเรียนซึ่งพอตำรานั้นไม่เหมาะสมแก่ยุคสมัยแล้วเราก็เลิกใช้นะครับก็เก็บขึ้นหิ้งขึ้นชั้นหนังสือไปไม่มีผู้นำมาใช้อีกหรือเป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพิธีการซึ่งคนปกติก็ไม่ได้อ่านมากนักทีนี้เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเนี่ยนะครับการศึกษาที่เป็นแบบแผนหรือว่าตำราเรียนที่เป็นแบบแผนก็อาจจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นที่เดียวที่มีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏนามปรากฏชื่อของท่านในคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่าพระยาศรีสุนทรโวหารปราชญ์ภาษาไทยเพราะนั้นเป็นที่น่าเสียดายมากถ้าคนฉะเชิงเทราหรือว่าคนไทยจะละเลยหรือไม่รู้จักท่านไม่รู้จักผลงานของท่าน
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงดินแดนถิ่นฐานโบราณซึ่งถูกเรียกขานกันว่าฉะเชิงเซากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นอู่บ้านฐานถิ่นที่ในพศนี้ยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของศิลปสถานศิลปวัตถุอายุเก่ากาลซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วภูมิสถานอาคารบ้านเรือนพุทธสถานศาลเจ้ารวมถึงเรื่องเล่าขานตำนานเมืองซึ่งยังคงเรืองรองครองคู่อยู่ในหัวใจของบรรดาบรรพชนและอนุชนคนฉะเชิงเทราเสมอมา
1: เรื่องความภาคภูมิใจสำหรับเมืองชัยเชียงเสาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่การเป็นจุดรวมพลที่จะปกป้องบ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาการเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่จะไปรวบรวมผู้คนมากู้เอกราชหรือแม้กระทั่งการป้องกันบ้านเมืองครั้งสำคัญในรุ่นรัชกาลที่3ในรุ่นรัชกาลที่5แล้วเนี่ยเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ยังคงรักษาไว้เป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
4: ความภูมิใจในความเป็นคนเฉิงเซาเนี่ยก็คือจังหวัดเฉิงเซาเนี่ยเป็นมณฑลครูเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็คนเชิงเซาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าทุกคนนั้นเป็นทุกคนก็ตั้งใจทำความดีอยู่กันอย่างมีความสุข
1: ในความเห็นของผมเนี่ยบรรพบุรุษก็สร้างเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วนะครับเราเป็นเพียงผู้เดินตามและผู้สืบทอดแล้วก็คอยประคับประคองให้เอาความสุขอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินยังคงอยู่คุณธรรมจริยธรรมของผู้คนในบ้านเมืองยังคงอยู่เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอครับ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครเมืองฉะเชิงเทราในครั้งนี้ทำให้เราได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจในเรื่องราวที่ส่องสว่างกระจ่างอยู่อย่างยิ่งใหญ่ในถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้ซึ่งไม่ว่าจะเกิดบ้านไหนเมืองไหนหากขาดไร้ซึ่งความภาคภูมิใจในบ้านเมืองของตนก็คงเหมือนกับเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตติสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจกันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: มารับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
5: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
4: ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printingปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์Avatar Creation ระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการ Character Design เสน่ห์ไทยที่โลก Metaverse ยังต้องยอม Laser Cutting อย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินัลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: ามความเชื่อของชาวตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อมีงานสวดพระอภิธรรมศพก็จะมีประเพณีหนึ่งเกิดขึ้นควบคู่กันไปคือการสวดพระมาลัยซึ่งถือเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อของชาวพุทธเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์และการสวดมนต์เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นครั้งสุดท้ายแด่ผู้ล่วงลับการสวดพระมาลัยเป็นการแสดงด้วยดนตรีจากกลุ่มคนในท้องถิ่นเพื่อหากิจกรรมทำร่วมกันในงานสวดพระอภิธรรมศพไม่ให้มีความโศกเศร้าจนมากเกินไปหากการแสดงจะว่าด้วยเรื่องบาปบุญคุณโทษเพื่อสอนทุกคนได้เห็นถึงคุณงามความดีของมนุษย์ที่ควรพึงกระทำต่อกันก่อนจะเสียชีวิตลงต่อมาได้คิดประดิษฐ์คำร้องทำนองต่างๆขึ้นมาใหม่เนื้อร้องมีพระมาลัยไว้เล็กน้อยและบางครั้งยังนำเรื่องจากวรรณคดีเข้าแทรกอีกด้วยการแสดงจะเริ่มตั้งแต่ช่วงหลังจากที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วการสวดพระมาลัยจะมีเครื่องดนตรีเพียงไม่กี่ชนิดเช่นรำมนาฉิ่งฉาบซอบางครั้งอาจจะไม่ใช้ดนตรีก็ได้โดยจะมีสมาชิกอย่างน้อย4คนคือแม่เพลง2คนและลูกคู่2คนมีอุปกรณ์อื่นๆประกอบด้วยเช่นตาลปัดแป้งผัดหน้าหนวดปลอมเขี้ยวปลอมแว่นตาการแสดงสวดพระมาลัยจะแบ่งเป็นขั้นตอนคือเริ่มต้นด้วยการตั้งราษฎร์ทำเพื่อไหว้เจ้าที่โดยมีอุปกรณ์คือหมากพลูธูปเทียนอย่างละ9ชิ้นและสุรา1แก้วบุหรี่1มวนจากนั้นเป็นการสวดถามหาที่สวดทำเพื่อขอที่สวดหรือเรียกว่าตั้งโลงตามมาด้วยการสวดนโมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย3ครั้งต่อด้วยการกล่าวบทฉันรับบทเพื่อไหว้ครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเป็นการสวดเพื่อสรรเสริญพระคุณครูพระพุทธองค์และพระเกียรติคุณและเริ่มการกล่าวบทในการเป็นการกล่าวถึงประวัติพระมาลัยและสุดท้ายคือการกล่าวบทลำนอกหรือเรื่องเบ็ดตะเล็ดเป็นบทที่บอกเรื่องพระมาลัยที่ไปโปรดสัตว์ในนรกหรือสวรรค์เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปความเชื่อในเรื่องการสวดพระมาลัยก็ลดน้อยถอยลงตามไปด้วยเพราะไม่มีผู้มาสานต่อซึ่งขณะนี้มีคณะแสดงสวดพระมาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพียงหนึ่งคณะเท่านั้นคือคณะของแม่วันดี
1: มันเป็นใครไม่ได้นอกจากคนนั้นจะรักจริงจะทำจริงหรือไม่แต่ถ้าทำจริงก็ได้เช่นมันแบบพอดีพอดีเมื่อก่อนไม่เป็นเลยแต่พอพ่อบอกว่าอย่าให้ว่าพระมาเลยจิตใจเรามันรักถ้ารักก็ทำได้ลูกแต่ถ้าคนมาดูมาเลเวลาพอดีสวดพระมาเลยบางคนก็ว่าไม่ถูกสวดไม่ถูกว่าไม่ถูกแต่ป้าดีความใจรักของป้าดีป้าดีทำได้ลูกก็ยังมีก็ยังมีลูกมีฮานโถบแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีหลายมีมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนานๆ นะหลายโถบบางคนก็ว่าเออน่าสนุกน่าจะไปรับมาเลยนะมาตรวจน่าโถบเอามาสนุกกันมาดูมาเลยเราไม่เคยเห็นนะบางคนนะเออคุณต้องบอกว่าเออดีก็ไปเอามาแล้วก็มาตรวจแต่ถ้าหากว่าคุณนี่อยากจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ป้าดีก็ยินดีต้อนรับลูกป้าดีจะคุยให้ตอนที่ป้าดีจะ

0: คือไม่แก่จนเกินตอนนี้ป้าดีก็ยังทำได้ป้าดีจะทำให้ถ้าหากว่าใครสนใจลูกคนไหนสนใจคอยมากรับตรงนี้ป้าดีจะทำแกลคุกให้ถ้าลูกคนไหนรักพี่น้องคนไหนชาวบ้านคนไหนข้างๆก็ไม่หวาอยากแกมาเล่มาเลยอยากแกมาคุกมาเลยตรงนี้ให้มาป้าดีลูกเพราะป้าดีทำมาแล้วป้าดีมาจากอาจารย์แก้วค่ะป้าดีอยากให้ลูกหลานทุกคนคือให้ลูกหลานมาทำหน้าที่ตรงนี้คือเราไม่ให้สู้ให้ลาเลื่อนประเด็นลูกเพราะว่าหนูรักไว้คือมันไม่มีใครน้อยนอกแกว่าตำบลไทยซ้ำโคของเราคือจะเราจะอนุรักษ์ศิลปินนี้ไว้ค่ะ
1: แม้ว่าการแสดงสวดพระมาลัยจะเริ่มลดลงไปตามกาลเวลาแต่ยังมีภาคส่วนต่างๆคอยช่วยฟื้นฟูและสนับสนุนเพื่อให้การแสดงศิลปะพื้นบ้านอันเป็นอัตลักษณ์นี้ได้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้งนางบุญยวียุโสดนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รวบรวมและถอดบทเรียนของการแสดงสวดพระมาลัยพร้อมกับเผยแพร่หลักสูตรสวดพระมาลัยที่เป็นรูปเล่มหนังสือได้รับการเขียนขึ้นใหม่พร้อมกับนำการแสดงนี้เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
2: เดิมทีเนี่ยไม่เคยรู้จักเรื่องสวดพระมาลัยเลยนะคะก็เห็นเอกสารเป็นเศษกระดาษนะคะ2ใบก็หยิบขึ้นมาดูเป็นเรื่องสวดพระมาลัยที่แสดงที่ตำบลท้ายสำเภาซึ่งตัวเองก็ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบว่าเป็นการแสดงแบบไหนนะคะก็เลยสนใจเรื่องนี้พอสนใจก็ศึกษาเสร็จก็คือณตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักนะคะก็หาข้อมูลคณะสวดมาลัยซึ่งอายุก็ไม่น้อยนะคะก็คือ80 90นะคะอายุมากๆกันทั้งนั้นเลยในการเก็บข้อมูลนะคะก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษเนื่องจากว่าต้องมีคนรุ่นกลางในการสื่อข้อมูลเพราะว่าเวลาเราไปเก็บข้อมูลคนที่อายุ80 90อะไรเงี้ยค่ะก็การให้ข้อมูลอะไรต่างๆก็ไม่ตรงก็ได้ข้อมูลจากทางชุมชนให้ความร่วมมือดีเป็นอย่างมากในตอนนั้นเราก็เข้าไปฝังตัวในชุมชนเป็นเวลา2เดือนเพื่อถอดบทเรียนออกมานะคะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมจากการสวดมาลัยในที่ต่างๆแล้วก็เอกสารจากสมุดข่อยอะไรเงี้ยนะคะก็มาทำเป็นเอกสารในตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ยในฐานะที่ว่าเป็นนักวิชาการเราก็ต้องให้คงอยู่ใช่ไหมคะก็เลยทำเป็นหลักสูตรในหลักสูตรเนี่ยก็สอนเด็กประถมเด็กประถมก็จะเลือกโรงเรียนวัดท้ายสำเภานะคะซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่เป็นหลักสูตรพื้นถิ่นในชุมชนของเขาเองแล้วก็ให้มาสอนลูกหลานตัวเองวิทยากรก็คือคนในชุมชนก็มาสอนลูกหลานตัวเองซึ่งอยู่ในชุมชนแต่ว่าเราใช้ระบบของโรงเรียนก็คือว่าเป็นหลักสูตรเขาเรียกว่าหลักสูตรท้องถิ่นนะคะก็เข้าไปสอนตรงนั้นก็มีนักเรียนวัยรุ่นหนึ่งประมาณ15คนนะคะก็ได้สืบลงไปในนักเรียนรุ่นนี้ซึ่งในตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะคะในการที่ว่าจะให้อยู่ต่อยาวอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยก็เอาเข้าไปนะคะให้เป็นที่รู้จักของนักเรียนเราได้ทำหลักสูตรเป็นเล่มด้วยแล้วก็มีวิดีโอลง YouTube นะคะแล้วก็ทุกคนสามารถสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นข้อมูลต่างๆได้ในเว็บไซต์นะคะในอินเทอร์เน็ตก็เสิร์ชเข้าไปว่าสวดมาลัยตำบลท้ายสำเภาก็จะขึ้นมามีการแสดงซึ่งเราแสดงจริงในงานศพซึ่งในช่วงนั้นพอดีพ่อของพี่ในสำนักงานนะคะเขาเสียชีวิตก็เลยนำคณะสวดมาลัยซึ่งเรากำลังสืบสานพอดีก็พาไปแสดงเป็นชุดจัดเต็มเลยค่ะแล้วก็ถ่ายเก็บภาพรายละเอียดอะไรต่างๆไว้ในตรงนั้นด้วยค่ะ
1: ด้านนายยศไกรการชนะชัยศิลปินผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครศรีธรรมราชกล่าวว่าการแสดงสวดพระมาลัยถือเป็นการแสดงเป็นจำกัดอยู่เพียงแต่ในงานอวมงคลเท่านั้นแต่งานมงคลก็สามารถสอดแทรกคติธรรมไปได้ด้วยเช่นกันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การแสดงชุดนี้เดินหน้าต่อไปได
3: ้สำคัญเลยก็คือทำความเข้าใจกับคนรุ่นใหม่หนึ่งเลยนะก็ต้องตัดเรื่องความวิตกหวาดกลัวว่าพระมาลัยเนี่ยสวดแต่งงานอัปมงคลสวดแต่งงานศพ ซึ่งเราต้องลบภาพเหล่านี้ออกไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาเราต้องเข้าใจนะครับสุดท้ายเราก็ต้องทำความเข้าใจและสอดแทรกบริบทพระมาลัยเข้าไปในงานมงคลใหม่เหมือนที่มีมาในอดีตก็คือในงานแต่งงานในอัฐพระมาลัยเนี่ยนะมันจะมีทั้งอัฐพื้นเมืองเช่นของหลวงแก้วพอดีเนี่ยก็ไม่เหมือนกับฉบับหลวงมันจะมีอะไรสอดแทรกเช่นเขาสวดแต่งงานศพใช่ไหมในวรรณกรรมก็จะมีแต่เรื่องเกิดตายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีอีกหลายข้อหลายบทที่สอนคนยังมีชีวิตอยู่และก็เป็นแนวทางที่เป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตที่จะต้องเอาไปสวดในงานแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเมื่อวิทยาลัยนาฏศิลป์ก็ดีหรือว่าเด็กๆชาวบ้านในท้องถิ่นชุมชนบ้านท่าสำเภาก็ดีเนี่ยเห็นแล้วว่ามันมีอยู่ผมเชื่อว่าจะหายเนี่ยไม่หายครับไอ้เรื่องจะหายเนี่ยไม่หายแต่ว่าเราจะมีคณะมาลัยเพิ่มขึ้นมาอีกมากน้อยสักเพียงใดนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการสนับสนุนนะครับของทั้งภาครัฐเองส่วนเอกชนเนี่ยผมเชื่อสิ่งที่เขายังดำเนินได้ถึงจะเป็นคณะสุดท้ายก็แสดงว่าเขาก็ยังให้ความสำคัญพอสมควร
1: การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมะและการทำความดีก่อนจากโลกใบนี้ไปรวมถึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้คนจนทำให้การแสดงสวดพระมาลัยได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2557

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอส่วนวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เนื้อสื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e r f l y p e a butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อน แล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปบนห้างสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยเนี่ยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่คนรุ่นใหม่

0: นี้ยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างให้จันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังท่าอยู่เสมอ

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
3: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับในช่วงพื้นฐานชีวิตให้แน่นนั่นก็คือเริ่มต้นจากการพออยู่พอกินพอใช้แล้วก็ก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นที่2ขั้นที่3แล้วก็ขั้นที่4นะครับวันนี้ผู้ใหญ่สมศักดิ์ยังมีสูตรเด็ดเคล็ดวิชามาบอกอีกนะครับว่าหลังจากที่เราปูพื้นฐานได้แน่นแล้วคราวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกวิชาที่เราถนัดในการทําได้แล้วนะครับว่าเราอยากมีความถนัดอะไรแล้วอยากทำอะไรที่สามารถที่จะสร้างรายได้ในการปลดหนี้ได้สำหรับผู้ใหญ่นั้นถนัดวิธีการทำปุ๋ยและวิธีการทำปุ๋ยแก้จนของผู้ใหญ่นั้นก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้นำไปทดลองทำได้ผู้ใหญ่แก้จนจากปุ๋ยได้อย่างไรไปติดตามความรู้จากผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันได้เลยครับ
1: นะครับถึงแล้วสิ่งที่ผมถนัดวันนี้ผมทำกินทำอยู่ทำใช้เสร็จเรียบร้อยพื้นฐานแน่นเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแน่นเปรี้ยนึกอยากกินอะไรได้กินแล้วกันวันนี้สติปัญญาเริ่มมาเพราะมันมีกินสมองแล่นปัญญาเกิดแล้วเมื่อปัญญาเกิดเราก็มาทบทวนแล้วเราเก่งอะไรผมเก่งเรื่องการทำปุ๋ยแต่วันนี้ทุกคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะผมมีปุ๋ยผมถนัดเรื่องปุ๋ยขายปุ๋ยมันจะได้เงินเขาไม่ถนัดเรื่องปุ๋ยที่จะใช้นี่แบบไหนก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วให้พื้นฐานแน่นเสร็จเรียบร้อยขายถนัดอะไรก็ไปทำไปนั่นสิคุณถนัดขายก๋วยเตี๋ยวคุณก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวเองคุณถนัดแค่ขนมครกคุณก็ไปแค่ขนมครกเองพื้นฐานให้แน่นมีกินมีอยู่มีใช้ให้แน่นนะก่อนนี่เรื่องปุ๋ยที่ผมพูดว่าผมทำได้ทำได้ผมไม่ต้องทำคนเดียวนะครับทุกคนก็ทำได้เพราะมันไม่ยากเลยเดี๋ยวตามผมมากันแล้วกันผมจะทำแบบวิธีง่ายๆให้คุณดูว่าเอ๊ะมันง่ายอย่างนี้ก็ทำได้ตามมาผมอยากให้เน้นว่าของที่หาใกล้ตัวที่สุดคืออย่าไปเอาไกลตัวนะครับในหมู่บ้านของท่านหรือใกล้บ้านของท่านมันมีอะไรมีขี้ยาก็ใช้ขี้ยามีฟางก็ใช้ฟางมีแกลบก็ใช้แกลบมีเปลือกมันก็ใช้เปลือกมันใช้ได้ทั้งนั้นเศษอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ไม่ย่อยสลายได้แต่อัตราส่วนอย่าลืมนะครับอินทรีย์วัตถุ4ถ้าสมมุติ4หลัวก็ต้องขี้1หลัวอินทรีย์วัตถุ4กิโลก็ต้องขี้1กิโลคือ1ต่อ4นั่นแหละจำไว้แค่นี้พอวิธีผสมนะครับก็ต้องเอามูลสัตว์นะถล่มไปในกองปุ๋ยหมักนั่นแหละครับถล่มไปเรื่อยถล่มไปเรื่อยเอาโกยเข่าและนุ่งเข่าคราวเขาเรียกย้ายกองเข่าไปทำให้กองแตกเอาใส่เข้าไปแล้วทำให้กองแตกเขาเรียกเข่า4เข่า5จนกว่าขี้ไก่จะหมดกองขั้นตอนที่1เข่ากันเสร็จขั้นตอนที่2เขาเรียกแต่งกองแต่งกองก็อย่าให้เตี้ยจนเกินไปสูงอย่าให้เกิน1เมตรอ่ำอย่าให้เกิน50เซนแล้วก็ต้องกองขึ้นไปให้สูงให้เกิน30เซนประมาณสักถึง1เมตรอยู่ประมาณนั้นนะครับนะเกลี่ยกองให้สวยเสร็จแล้วน้ำลดน้ำลดเลยครับเอาความชื้นใส่เข้าไปนะลดมากๆเลยลดให้เปียกแต่อย่าให้แฉะแล้วรอสัก20วันมันจะเกิดความร้อนขึ้นมา20วันจะเกิดความร้อนละอุเลยนะครับพอร้อนละอุเราย้ายกองสมมติถึง21วันแล้วย้ายกองย้ายไปไหนก็ย้ายกลับที่เดิมเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเห็นไหมครับเข้าครั้งที่2มันจะเริ่มละเอียดแล้วครั้งที่2เนี่ยสมมติเรามีน้ำหมักเนี่ยเรามีน้ำหมักเนี่ยครับเนี่ยน้ำหมักพืชผักผลไม้เนี่ยตัวนี้ตัวเร่งนะครับตัวเร่งให้การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เร็วขึ้นถ้ามีก็ใส่นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องก็เอาน้ำหมักลาดเข้าไปลาดตรงกลางเนี่ยครับอัตราส่วนไม่มีตามความเหมาะสมเพราะในจุลินทรีย์มีน้ำหมักอยู่ส่วนหนึ่งแต่จุลินทรีย์จริงๆมันอยู่ในนู่นทำไงให้มันลุกขึ้นมาให้ได้ก็เอาไอ้นี่กระตุ้นขึ้นมาเหมือนกับปลุกมันขึ้นมาแล้วนั่นแหละครับเสร็จแล้วน้ำลดเลยมีน้ำลดเข้าไปความชื้นพอดีนะครับทิ้งไว้21วันอีก21วันทำไงย้ายกลับกองเดิม21วันหรือ1เดือนกลับครั้ง21วันถึง1เดือนกลับครั้งกลับแค่3ครั้งนะครับ แล้วก็ดูอุณหภูมิว่าอุณหภูมิมันปกติหรือเปล่ามันร้อนแบบอุณหภูมิปัจจุบันหรือเปล่าถ้าอุณหภูมิในนั้นมันร้อนกว่าปัจจุบันคือแย่แล้วมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นอย่าเพิ่งใช้นะครับกระบวนการยังไม่จบแต่ถ้าแย่แล้วอุณหภูมิมันปกติหรือต่ำลงกว่าเก่าใช้ได้แล้วกองปุ๋ยหมักไม่ควรสูงเกิน1เมตรอย่าให้ต่ำ50เซนเพราะอะไรนะครับถ้าสูงเกิน1เมตรใต้ล่างไม่มีอากาศเพราะจุลินทรีย์มันต้องการอากาศนะแต่ถ้าไม่มีอากาศไม่ทำงานแล้วถ้าสมมติทำเสร็จเนี่ยทำให้เป็นหลุมเหมือนหลุมภูเขาไฟจะเร็วมากวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ง่ายสุดคือเอาไว้บนหญ้านั่นแหละหญ้ามีตรงไหนก็ไปใส่อินทรีย์วัตถุตรงนั้นหรือฝางมีตรงไหนก็ไปใส่อินทรีย์วัตถุตรงนั้นคือใส่ไว้บนหญ้ามันจะย่อยหญ้าอีกทีเพราะนั้นวิธีใส่ปุ๋ยตรงนี้นะครับถ้าทำถูกขั้นตอนแล้วรับรองได้ว่าได้ประโยชน์แต่ถ้าทำผิดขั้นตอนไม่ได้ประโยชน์เพราะนั้นเรียนรู้ซะก่อนว่าวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย์เอาไว้บนหญ้าก่อนแล้วกันแล้วน้ำลดจะดีกว่าปุ๋ยหมักที่ดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปใช้เครื่องวัดใช้ตาก็จะปลูกแค่นั้นเองวิธีสังเกตปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักที่ดีหยิบมามันต้องนิ่ม2ดมดูสิถ้านิ่มแล้วหอมคือปุ๋ยหมักที่ดีแต่ถ้ามีกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นหอมว่าปุ๋ยหมักที่เป็นได้ที่แล้วต้องไม่มีกลิ่นของวัตถุต้นกำเนิดกองเล็กนี่ใช่ไหมก็ถ้าขี้ไก่นี่ก็ถุงละประมาณ25บาท3ถุงอินทรีย์วัตถุ12ถุงก้อนถุงก็ประมาณ10บาท12ถุงก็120บาท120บาทก็75บาทก็เป็นไทยเป็น200บาทขาดนิดหน่อยครับระหว่างเปรียบเทียบว่าของเรา200เคมีหมื่นเนี่ยมาเทียบกันครับไอ้ของเรา200นี่โอ้โหใส่ไว้ไม่รู้เท่าไหร่แต่เคมี 10,000 บาทได้กี่กระสอบครับนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะกระสอบเป็นพันๆอยู่แล้วเพราะนั้นวันนี้ก็มาเลือกทางนี้แล้วกันมันเห็นด้วยตาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสิ่งยึดเหนี่ยวใจของพวกเราทุกคนวันนี้ทางรักชาติศาสนารักพระมหากษัตริย์ก็ทำตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสกันแล้วกันว่ารักพระเจ้าอยู่หัวก็วันนี้ทำตามพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวคือพึ่งพาตนเองในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปฏิบัติได้จริง

0: ำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยทำงานแล้วก็ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆผมเชื่อว่าก็คงจะหลีกไม่พ้นอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าแล้วก็บริเวณไหล่นะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้รับการดูแลบำบัดแก้ไขก็จะส่งผลมายังแขนแล้วก็ฝ่ามือนะครับและอาการที่น่าจะรุนแรงมากที่สุดนั่นก็คือว่าจะไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนร่างกายในส่วนนั้นได้นะครับการกินยาแก้ปวดเพียงอย่างเดียวนั้นก็คงจะไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหานะครับเพราะฉะนั้นภาควิชากีตวิทยาการแพทย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลจึงคิดผลิตภัณฑ์นวดคลายเส้นขึ้นมา2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะใช้ร่วมกับการนวดกดจุดในบริเวณที่ปวดเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างจะได้ผลหรือเปล่าไปทดลองชมและทดลองทำกันได้เลยนะครับ
1: วันนี้อะไรก็ชอบธรรมชาตินะคะบังเอิญประเทศไทยเราก็มีสมุนไพรมากมายนะคะที่จะเป็นเขาเรียกว่าเอามาบำรุงบำเรอร่างกายของเราให้สดสวยสวยสดงดงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินตาให้ไหลไปต่างประเทศนะคะทีนี้เราก็จะมีสมุนไพรง่ายๆนะคะวิธีการทำง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้

0: ลองทำดูอย่างเช่นการบำรุงผิวพรรณของเราบำรุงเส้นผมของเรานะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เราจะเสนอต่อไปนี้นะคะโดยการทำน้ำมันงาอโรมามะกรูดเป็นผลิตภัณฑ์ง่ายๆนะคะซึ่งมีส่วนผสมแค่2อย่างเท่านั้นเองก็คือ 1. น้ำมันงานะคะน้ำมันงาเนี่ยจะต้องเป็นน้ำมันงาหีบเย็นเพราะว่าน้ำมันงาหีบเย็นเนี่ยจะอุดมไปด้วยวิตามินอีนะคะผิวพรรณเราเมื่อมีวิตามินอีสูงก็จะทำให้ผิวสวยนะคะบำรุงเส้นผมก็จะทำให้ผมไม่หลุดร่วงได้ง่าย 2. น้ำมันมะกรูดก็จะมีสรรพคุณบำรุงหัวใจนะเพื่อเราเวลาเราใช้สูตรดมเนี่ยก็จะเป็นการผ่อนคลายนะคะทำให้หัวใจแข็งแรงกรรมวิธีก็ทำได้ง่ายๆนะคะเราก็นำน้ำมันงามา95 cc นะคะแล้วก็ผสมกับน้ำมันหอมระเหยมะกรูดลงไปนะคะเราก็จะได้น้ำมันน้ำมันงาอะโรมามะกรูดนะคะแล้วเราก็เก็บไว้ในขวดแก้วนะคะหรือว่าขวดสวยงามเพื่อการจำหน่ายต่อไปต่อไปเราก็จะผลิตน้ำมันไพรคลายเส้นประโยชน์ของน้ำมันไพรคือคลายเส้นนะคะแก้ปวดเมื่อยน้ำมันไพรคลายเส้นเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบนะคะหนึ่งน้ำมันงานะคะหัวไพรนะคะหัวไพรเนี่ย1กิโลนะคะหัวไพรเนี่ยก็จะมีสีเหลืองแล้วก็ขมิ้นก็จะขมิ้นชันนะคะ100กรัมนะคะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ในภาชนะเติมด้วยน้ำมันงาให้ท่วมนะคะก็จะใช้น้ำมันงาประมาณ2ลิตรได้ท่วมพอดีหลังจากนั้นเราก็เอาไปตั้งไฟอ่อนๆเพราะว่าน้ำมันงาเนี่ยจุดเดือดจะต่ำนะเพราะฉะนั้นจะต้องเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะในขณะที่เราเคี่ยวไปเรื่อยๆเราก็จะผสมพิมพ์เสน้ำก็จะประกอบไปด้วยเมนทอลนะคะกระบูน1ส่วนพิมพ์เสน1ส่วนแล้วก็เอามาเทรวมกันนะคะเมื่อ3อย่างเนี่ยผสมรวมกันแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้ค้างคืนนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวเราทำได้ประมาณนะคะ4ชั่วโมงได้ที่แล้วนะคะหัวไพรกรอบแล้วน้ำมันไพรของเราก็จะมีสีเหลืองสวยงามเราก็จะนำมากรองด้วยผ้าขาวบางหลังจากนั้นเราก็จะนำน้ำมันไพรเนี่ยมา110 cc นะคะพิมเซนเมนทอลกะระบูนเนี่ยจะเป็นตัวแต่งกลิ่นใส่ลงไปนะคะผสมไป40 cc นะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำมันระกำนะคะ40 cc นะคะหลังจากเราใส่น้ำมันระกำไปแล้วนะคะเราก็จะตามไปด้วยน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันยูคาลิปตัสเนี่ยเป็นตัวช่วยแต่งกลิ่นอีกทีหนึ่งทำให้มีกลิ่นหอมน่าใช้และหลังจากนั้นเราก็จะคนอุปกรณ์ที่ใช้คนเนี่ยควรจะใช้ไม้นะคะที่เป็นไม้หรือไม้พายนะคะเพราะว่าจะไม่ได้ทำปฏิกิริยากับน้ำมันแล้วก็ส่วนผสมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทใส่ในขวดแก้วอย่าเก็บใส่ในขวดพลาสติกนะคะนะคะเราก็จะใส่ในขวดแก้วนะแล้วก็ติดฉลากนะคะวิธีใช้เราก็ใช้ง่ายๆนะคะเป็นน้ำมันนวดเนี่ยนะคะแล้วก็เปิดฝาออกแล้วเราก็เข้าไปในผิวหนังนะคะน้ำมันก็จะออกมานะคะแล้วเราก็ทาเบาๆแล้วก็อาจจะนวดเบาๆนะครึ่งเพื่อการผ่อนคลายวัสดุธรรมชาติวัสดุสวนครัวนี่นะคะในบ้านเราเนี่ยนะคะสมุนไพรใกล้บ้านเราเนี่ยนะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคำนวณราคาเนี่ยก็ประมาณ25บาทต่อ1ขวดนะคะ25บาทเมื่อเรามีสมุนไพรมากมายอยู่ในสวนครัวของเรานะคะเราก็ควรจะมาทำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
1: เป็นเท้าที่เกิดจากการใส่รองเท้าอับชื้นเป็นระยะเวลานานๆนะครับรวมถึงการเกิดเชื้อราที่เท้านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้บุคลิกไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั้นเสียไปได้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่ง

0: ที่ไม่พึงประสงค์ของคนที่อยู่รอบๆข้างเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวจึงมีผู้เชี่ยวชาญจากเวชศาสตร์ด้านความงามแผนไทยนะครับจะมาแนะนำวิธีการทำสมุนไพรเพื่อที่จะดับกลิ่นเท้านะครับวิธีการนั้นจะทำอย่างไรทั้งเรื่องของการทำสมุนไพรดับกลิ่นเท้าทั้งเรื่องของการทำสปาเท้าไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสปาเท้านะคะปัญหาของเท้าที่เราพบบ่อยๆนะคะนั่นก็คือกลิ่นเท้าเนี่ยนะคะเป็นส่วนแรกเลยนะคะเกิดจากการสะสมของนะสิ่งสกปรกหรือเชื้อรานะคะก็ทำให้เกิดกลิ่นเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลให้เท้าสะอาดแล้วก็ปัสสาวะกลิ่นเท้านี่ก็จะดีที่สุดนะคะนะโดยการใช้สมุนไพรที่มีอยู่รอบตัวและง่ายๆนะคะในครัวเรือนนำมาใช้แก้ปัญหาที่กันขั้นตอนการทำสปาเท้าที่คือการแช่เท้านะคะซึ่งการแช่เท้านั้นคือมุ่งประโยชน์ในเรื่องของลดจำนวนเชื้อโรคแล้วก็ทำให้เท้าสะอาดแล้วก็ดับกลิ่นเท้านะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยสมุนไพรที่หาง่ายดังต่อไปนี้นะคะตัวแรกนะคะอันนี้ก็คือทองพันช่างนะคะอันนี้จะมีสรรพคุณในการลดเชื้อโรคนะคะแล้วก็ลดเชื้อราต่อมานะคะตัวนี้คือชุมเห็ดเทศนะคะอันนี้ก็จะสรรพคุณเหมือนกันกับทองมันช่างก็คือจะลดจำนวนเชื้อโรคแล้วก็ลดจำนวนเชื้อราตัวต่อมานะคะอบเชยนะคะตัวนี้ท่านเชื่อไม่ว่าลดการอักเสบได้นะคะแล้วก็ดับกลิ่นเท้าได้ดีด้วยตัวต่อมานะคะก็คือตะไคร้นะนอกจากเราจะทำรับประทานแล้วนะคะใช้ได้กันเรื่องดับกลิ่นเท้าได้ดีและเพราะว่ามีน้ำมันหอมระเหยอีกตัวนึงก็คือผิวมะกรูดนะคะก็ช่วยดับกลิ่นเท้าได้ดีและทำให้เท้าจะสะอาดนะคะตัวต่อมานะคะคือเกลือนะคะตัวนี้ก็จะลดจำนวนเชื้อโรคนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเท้าได้ดีต่อมาก็เป็นการบูรนะคะจะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตที่เท้าด้วยแล้วก็จะช่วยดับกลิ่นเท้าได้ดีนะคะต่อมาก็เป็นสันส้มนะคะนี่เป็นสันส้มบดอันนี้ก็ใช้ดับกลิ่นเท้าได้แล้วก็รักษาแผลที่เท้าได้ดีด้วยนะคะต่อมาก็เป็นพิมเสนนะคะช่วยลดจำนวนเชื้อโรคแล้วก็สมานแผลรักษาแผลที่เท้าได้ดีทำวิธีทำง่ายๆค่ะนะคะง่ายมากก็คือนำผงทุกชนิดเลยนะคะรวมกันนะคะเสร็จแล้วนะคะนะฮะอันนี้คือผงสมุนไพรแช่เท้านะจากสมุนไพรไทยนะคะสมุนไพรที่ใช้ประกอบในการทำเป็นสมุนไพรขัดเท้าก็จะมีนะคะ1 นะคะก็คือเกลือนะคะควรจะเป็นเกลือเม็ดเล็กๆนะคะอย่าไปใช้เกลือแบบเม็ดเหลี่ยมๆนะคะไม่งั้นจะบาดผิวได้นะคะอีกตัวนึงที่มีในครัวแน่นอนนะคะก็คือมะขามเปียกนะอันนี้ก็จะมีวิตามินซีก็จะเร่งการผัดเซลล์แล้วก็ทำความสะอาดผิวได้ดีนะคะอีกอันนึงก็คือนมสดนะคะจะเป็นนมอะไรก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะลดการระคายเคืองแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะคะก็เอานมเทลงไปที่มะขามก่อนนะคะถ้าไม่มีนมก็ใช้น้ำได้นะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ขยำนะคะขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับมะขามของท่านว่ามันจะเหนียวแค่ไหนนะคะขั้นตอนนี้เป็นการที่จะนำเอาเนื้อมะขามเนี่ยออกจากรกนะคะออกจากใยมะขามนะคะพอได้เนื้อมะขามแยกออกมาแล้วนะคะส่วนที่เป็นกากนี่ท่านสามารถเอาไปขัดตัวได้นะคะหรือไปขัดขาก็ได้นะคะนะเราก็ใช้ตะข่ายพลาสติกนี่นะคะอันนี้หาซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะเม็ดหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ20กว่าบาทเองนะคะอันนี้เราซื้อมาเม็ดหนึ่งเราก็มาตัดแบ่งนะคะใช้ได้อีกเยอะเลยนะคะนี่ก็ใช้แรงนิดนึงนะคะเราก็จะได้เนื้อมะขามออกมานะคะอันนี้พอกหน้าได้นะพอเราได้เนื้อมะขามมาแล้วนะคะเราก็นำเกลือนะคะลงไปคลุกได้เลยนะคะง่ายไหมคะนะเป็นขั้นตอนการทำที่ง่ายมากตัวนี้สามารถขัดผิวกายได้ด้วยนะคะนอกจากขัดเท้าแล้วนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นเกลือมะขามขัดผิวนะคะทีนี้วิธีการใช้นะคะถ้าเกิดว่าจะให้มันลื่นไม่เจ็บมากนะคะก็อาจจะใช้ร่วมกับสบู่ก็ได้นะคะพวกสบู่เหลวนะคะแล้วก็นำไปขัดที่เท้าก็จะทำให้ลื่นแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวมากนะคะในระดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการทำแป้งดับกลิ่นเท้านะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของสปาเท้านะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีเวลาที่จะ นั่งทำสปาเท้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแป้งตับกลิ่นเท้าก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะมาดูวัตถุดิบที่ใช้ในการทำแป้งตับกลิ่นเท้านะคะนะตัวแรกนะคะคือผงทันค่ำนะคะนะเป็นดินจากเกาหลีนะคะจะมีลักษณะเบาไม่ดูดความชื้นนะคะจริงๆแล้วตัวนี้เราจะใช้แป้งดินของเราก็ได้แต่เพียงแต่ว่าดินสะพองเนี่ยมันจะดูดความชื้นนะคะแต่ตัวนี้จะไม่ดูดความชื้นนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นสารส้มบดนะคะต่อมานะคะคือทองพันช่างนะคะต่อมานะคะก็คือชุมเห็ดเทศนะคะแต่งกลิ่นนิดนึงโดยใช้กลิ่นเปปเปอร์มินต์ซึ่งตรงนี้ท่านจะใช้กลิ่นอะไรก็ได้นะคะที่ท่านชอบนะคะเริ่มต้นที่นำผงทุกชนิดเลยนะคะรวมกันผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอคนเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กลิ่นลงไปได้เลยค่ะนะหลังจากที่ผสมกันเข้าเสร็จแล้วนะคะนะเราก็มาร่อนนะคะร่อนเพื่อให้เนื้อแป้งเข้ากันได้ดีแล้วก็ตัวเปปเปอร์มินท์ที่เราหยดลงไปเมื่อกี้นี้นะคะให้มันกระจายตัวไปได้ทั่วของแป้งนะคะเสร็จแล้วนะคะแป้งแบบกลิ่นเท้านะคะอันดับแรกของขั้นตอนการทำสปาเท้าเองที่บ้านนะคะนะก็คือเราต้องมีน้ำแช่เท้าก่อนนะคะซึ่งน้ำแช่เท้าเนี่ยอันนี้คือน้ำชาที่เราต้มมานะคะเป็นชาจีนนะคะต้มแบบน้ำชาทั่วไปเพราะนี้จะดับกลิ่นเท้าได้ดีนะคะมาเทใส่นะคะไหนจะเป็นน้ำตะไคร้ก็ได้นะคะพอเทน้ำลงปุ๊บนะคะนะเราก็เอามะกรูดหรือมะนาวก็ได้ค่ะนำมาหั่นนะคะหั่นนะคะเป็นแว่นๆนะคะนะอันนี้ถ้าโดนน้ำร้อนเนี่ยนะคะมันก็จะมีกลิ่นหอมนะคะก็ใส่ลงไปนะคะก็ได้นะคะนะก็จะได้กลิ่นหอมเห็นไหมคะนะที่ฉันนั่งอยู่นี่ได้กลิ่นหอมนะคะนะต่อมานะคะเราก็ใช้เกลือ2ช้อนชานะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ไปให้ทั่วๆเลยนะคะเติมผงสมุนไพรนะคะที่เราทำมานะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากที่เราแช่เท้าผัดไป15นาทีแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มกระบวนการขัดเท้านะคะนะด้วยเกลือมะขามที่เราทำนะคะปริมาณก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะก็ประมาณสัก1ช้อนชานะคะต่อเท้า1ข้างนะคะอย่าลืมนะเน้นซอกนิ้วเท้านะคะเพราะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ทำให้เกิดกลิ่นเท้านั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะก็วางแล้วก็ล้างนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราใช้แป้งดับกลิ่นเท้านะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแป้งที่เราทำนั่นเองนะคะนะใช้ปริมาณเล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งช้อนกาแฟนะคะเน้นบริเวณซอกนิ้วเท้านะคะอันนี้คือจุดสำคัญเลยเพราะบริเวณนี้ที่บอกแล้วข้างต้นว่าเป็นตัวที่ทำให้เกิดกลิ่นนั่นเองนะคะถ้ามีบาดแผลอะไรนะคะตรงนี้ก็ตัวสารส้มเองจะช่วยรักษาช่วยสมานแผลได้นะคะที่เราได้ดูกันมาทั้งหมดนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสปาเท้านะคะที่เน้นภูมิปัญญาไทยเราสามารถนำเอาสมุนไพรไทยนะคะนำเอาทรัพยากรของชาติเนี่ยมาเพิ่มมูลค่ามาสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเราได้นะคะเรียกได้ว่าสะดวกประหยัดปลอดภัยและสามารถเพิ่มตัวเองได้ค่ะ
0: เท้านั้นนับว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญส่วนหนึ่งของร่างกายไม่แพ้อวัยวะส่วนอื่นๆเลยนะครับแต่คนเรามักจะมองข้ามเพราะเห็นว่าเป็นอวัยวะเบื้องต่ำก็เลยจะมองข้ามความสำคัญไปนะครับจะใช้เวลาหมดไปกับการบำรุงสุขภาพของอวัยวะส่วนอื่นๆเสียมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ทั้งเรื่องของความรู้ว่าเท้าของเรานั้นสำคัญอย่างไรบ้างและจะต้องดูแลอย่างไรบ้างด้วยสมุนไพรตามธรรมชาติซึ่งก็ใช้สตุ้งสตางค์ใช้งบประมาณน้อยเพราะฉะนั้นก็สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะได้สูตรเด็ดเคล็ดวิชาอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเขียนจดหมายเข้ามายังรายการหรือว่าติชมรายการรวมทั้งเข้ามาขอความรู้ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียว

0: ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาล1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning Systemทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
1: ่เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
3: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น pulse jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช้
1: นี่คือเวอร์ชันแรก
3: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
1: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริง
3: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
1: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
3: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
1: สิ้นเปลืองทรัพยากร
3: สิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
1: คืออย่างนั้นก็

0: เสียเวลาแล้ว
1: เสียเวลาครับ
0: แล้วก็เสียทุนด้วย
1: ครับผม
0: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อ่ะครับ
1: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทําให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นนะครับก็คือแก้ไขปัญหาอันนี
0: ้
1: เพื่อทําให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ทําให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแถมมากบ่อยมากเหมือนนะครับ ตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเขาเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองหนึ่งมีถุง315 ถุง
0: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
1: เพื่อพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
0: ครับผม
1: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
0: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
1: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกๆมั้ย
1: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้า
0: จะให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
1: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทําความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยํามากขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากข
0: ึ้
1: น
0: 315ถุงเนี่ย
1: ครับ315ถุงเนี่ย
0: เป๊ะเลย
1: เป๊ะเลยครับ
0: โอเค
1: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วยแล้วก็โดนทำให้ถุงเสียหายด้วยครับ
0: นะมันไม่ดับสองยิงปุ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ำ
1: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยำแล้วก็เป่าทีละถุงเนี่ยทำให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
0: ครับ
1: ประหยัดพลังงานครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในปัจจุบัน
0: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
1: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
0: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
1: ตัวกินไฟครับ
0: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปึ๊บโอ้โหค่าใช้จ่ายขึ้นทันที
1: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่อันนี้ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
0: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายสบาย
1: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
0: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
1: ครับ
0: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของคลีนนิ่งคาร์ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าวัดจะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
2: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้

0: ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอ้การที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ยคนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่2ก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
0: อัน
1: ที่2นะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดฮะมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
0: ่
1: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
0: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะเหมือนกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเด
1: ี๋
0: ยวนี้มีคอมพิวเตอร์ใช่ทุกอย่างต้องผ่านโอเปอเรเตอร
1: ์
0: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่ไหมฮะโอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4แล้วก็ไปเรื่อยๆไหมฮะ
1: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างทำความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
0: ง่ายขึ้น
1: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะเกาะเสร็จปุ๊บก็หลุด
0: ออกไปเลยอย่างเช่นถุงใช่ไหม
1: ครับผม
0: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้วอาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู
0: ่ครับผม
1: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
0: ับผม
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
0: ครับ
1: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นต่อไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้ตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับงานรูปแบบที่เราต้องการได
0: ้โอ้โหนะฮะนี่เราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองคุณเก่งเหมือนเดิม
1: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีกครับ
0: นะฮะก็อยากให้อาจารย์ฝ่ายครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
1: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเค้าเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
0: จุดเดียว
1: บริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
0: นะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
1: ได้ยินดีครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
1: ยินดีครับขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ใช่
1: เอาละครับตอนนี้อาก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชั่นแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชั่น2ครับ
2: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2 ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัว cleaning car หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
2: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะครับ
1: อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
2: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเค้าเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศนะคร
1: ับที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่มั้ย
2: ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลักๆ
2: ครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
2: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2
2: ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดี
1: อ๋อ
2: นะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศ
1: อ๋อว่าง่ายๆว่าเวอร์ชัน2ทํางานได้ดีมาก
2: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทํางานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
2: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
1: ครับ
2: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกราง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกรางด้วย
2: การตกรางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชันที่2
1: ครับ
2: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
2: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
2: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่าแมนเทนแนนซ์มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
2: ครับใช่ครับ
1: อ๋อพูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
2: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
2: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: แล้วครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสนอซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
0: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลาง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน

0: เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยนะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชันที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชัน2เองเนี่ยเค้าก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบํารุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลแล้วเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้คนจะใช้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้องคร
0: ับก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชัน2เนี่ย
1: เวอร์ชัน2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอ่ะฮะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชันแรกเนี่ยในเวอร์ชัน2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงว่าใครที่สนใจอยากจะทำบริษัทหรือจะทำอะไรก็สามารถติดต่อได
1: ้โอเคครับก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
0: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับสำหรับที่อยากจะแบบติดต่อ
1: ครับผม
0: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
1: อะไรอย่างนี้
0: อะไรอย่างนี
1: ้ก็โทรมาปรึกษาได
0: ้ครับผมปรึกษาได้เช่นกันนะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
1: ได้ครับยินด
0: ีนะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
1: ได้เลย
0: ครับผมนะฮะ
1: ครับ
0: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชันแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายนะฮะและนายนพดลจันทร์พรนะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งนี้ครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันแต่เน้นไปที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนวันนี้ครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: ศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: ิน
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
1: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค
1: ่
0: ะ
1: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: ตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพันอนุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วย

0: วิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
1: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆได้เลย
3: จ้า
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
4: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
5: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
5: มันน่าเกลียดจริงๆ
1: แย่จัง
6: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกและที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
7: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากในพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อน ื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
4: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
7: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
2: ขายของ
4: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
2: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
7: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
7: อะไรนะเกิดขึ้นแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ยังครับ
1: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันฮะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์ยังไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง

ในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและทำขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนนั้นทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านหรือมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็น10ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากนี่ไงผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนก็ทำทุกเรื่องเด็ดมากทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรื่องเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็น

0: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
1: ครับ
0: ครับเนี่ยนี่จ้าเนี่ยอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในด้วยอยู่บนปลายทุดเปล่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีมามีลอดหยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องเงินมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกครับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
1: เว้ยนะ
0: แต่เด็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาตะกูทุกวันนี้ถึงว่าปลามันจะน้อยมาอยากอีเติมปลาตะกูลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกูก็มีใจหันได้ป้นหมากได้หมากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปาล์มได้มา
2: เดี๋ยวปลาไปเลยว่าดวงสากูตอนนี้มันจะลงมาเก๋ๆนะ
1: ครับไปเลยตรงไหนคร
2: ับ ไปเลยที่โคนในวันค้น
1: ครับ
3: เราเวลาโค่นต้นสากูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวดวงสากูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลา3:00ค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องกับขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
4: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าจะ

0: ันจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบท่านจากคนแก่ๆนะมันนุ่มขวนแล้วมันเนี่ยถ้าถ้ามันก็ทำเลยสูตรส้มแบบส้มมาเลยเนี่ย
1: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตี3จนถึงตี5ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
2: เนี่ยปอดเปรี้ยวมันมีปอดเปรี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
1: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
2: ่ให้กินยาค่ะให้กินยา
3: ไปลาดเอิญมีมั้ง
2: ไม่มีค่ะแม่ครูก็ต้องน้ำจริงๆจะได้ต้องสั่ง
4: มาได้ว่าก
5: ็เดี๋ยวซีซีเดี๋ยวซีซี
6: ช
3: ื่อ
6: เ
3: ด็
6: ก
3: โ
6: ก
3: กโล
6: ไป
3: จัง เ
1: ลย
3: นะอ๋อ
1: เด็กโกกโล
3: นะ
1: นุ่มจะเป็นทำจะเป็นแค่ครูกับนุ่มทำจะเป็นตามของตลาดเป็นตามคนเดียวค
6: ่ะอันนี้คนเจ๊จะกินนวลๆเลย
7: ก็พอจะกินได้เลยนี่แต่นี้ก็ในนี้กับอย่างนี้เองเนี่ย
1: ค่ะเอื้อน
7: นะคะเอื้อนกับลุงไม่บักเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เนี่ยกันลูกไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงเป็นจากผู้วนแก่ๆลาดตื้อกันเพื่อเอามาควนกินซื้อตำเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันข้าวตำเลยเราตำไม่เหลือ
1: ม
7: ัน
1: ต่างกันแป้งตำของจะลาดกันเ
7: สือมันเป็นรสจัดรสจับของมันเลยนิ่มหอม
4: จับบานน่าจะ
0: แป้งซาคู่นี้มันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดฝ้าแป้งไข่แป้งข้าวจาวนะก็ทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวจาวเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินเขาจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนเขาการคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแป้งซาคู่กันตลอดพอว่ามีแป้งข้าวจาวมาเนี่ยทำแกงข้าวจาวเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าเออซื้อไปให้คนแก่ๆนะเขากินบานานมาตลอดนะเขากินแป้งซาคูมาตลอดพอมากินนุ่มกวนปัจจุบันเนี่ยเขากินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานาว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแป้งเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแป้งซาคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซาคู่มีคนทําแป้งมีกลุ่มแม่บ้านแล้วมันเนี่ยเพิ่นว่าเออไอ้ป่าซาคู่ที่เขากระทบมาเล่นเนี่ยมันก็ทําให้มีรายได้มีเรื่องพวกนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูแลมันนั้นนะเส้นมันได้ไม่ใช่แบบเป็นป่าที่ไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ใช่มันใช้ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทํามันนั้นนะ
1: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
8: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณนัก2,000กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง2,000กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ6,000ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเนี่ยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
1: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
8: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองนะไม่เหมือนซึ่งมันสามารถที่จะติดเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ก็ความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
0: ในก้อนแท้

0: สบานในที่ขูสบานนั้นในโซดคล้องเนี่ยจะเป็นปลาสาคูทั้งหมดมันก็เริ่มจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ปลาสาคูแต่มันจะเริ่มจากการทำสวนพอเริ่มทำสวนยางเริ่มทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะเริ่มลุกไปทีนิดแล้วก็อย่างคือเหลืองน้ำท่วมการขุดลอกคลองกว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงถึงเขาก็เลยขุดลอกคลองนะเพื่อระบายก็ในเหลืองปลาสักคู่มันก็หมดไปกับการลอกคลองหมากว่าเหลืองโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็ลอกคลองเตะมันใบขึ้นก็เริ่มลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากพื้นที่แต่ว่ามีเจ้าคล้องแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
1: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่กองหลังจานนั้นมา
2: ครับซึ่งบางนี
1: ้แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็กุดจำเป็นเมืองจนมาเป็นกองจนมาด้านเดีย
3: วชอบกูมากแต่เล็กตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จังเต้มันโดนแมงตึ้งเราไปจับช่วยจำตีรักรักควรได้ลุยตอนนี้รักรักควรนะมันได้ยั่งแล้วในตะกรอกเขาหลอกยั่งกับมันไม่มาแต่เล็กน้ำมันไม่เคยแห้ง
2: อ
3: ันรอดนี่มันมีเชิงรักอะครูอยู่รอดซึ่งตอนนี้มันโคตรล้อกล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยซึ่งบื้อเนี้ยอะครูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่คนนี่ปลานั้นความใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอามาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่
0: ยังไม่คิดเจ้าสี่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสร้างเจ้าทำคนเนี้ยแถวเอาแป้งใบแปลลูกโตนะมันการหน่อยลงแล้วก็คือเมื่อก่อนเขาทำแล้วไม่มีรวายเอาไปฆ่าที่ไหนนะแต่พอลังเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเมื่อแปลงถกไปถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ฉายแปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะหน่อยลงนะกำไรก็ดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เหลืองข้องตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่าของใหม่ๆที่นี่มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยมดไปมดไปเรื่อยๆแต่ว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันการมดไปมันการเป็นธรรมดา
4: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกแบบนั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตอยู่ได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
5: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่ม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
5: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
6: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันถ้าเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
5: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะ อ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะไอ้ในคนข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติ

0: เพราะว่าเขาก็กระถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากสี่ชีวิตโดยการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันหลวงพ่อตรัสเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยพี่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี่มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูปลาตะมิด
0: ที่คือเขาจะอยู่แบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมๆเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหหูมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่อย่างเงี้ย
1: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
0: รอบยักษ์โอ้นี่ไงปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
1: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
0: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่ผู้เข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำนี้ยาวมากเลยนะประมาณ

0: เท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
1: 2.50 เมตรครับผม
0: ประมาณ2.50 เมตรได้นะครับตรงนี้ในปากอวนมี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะนี่สวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
2: นี่ปลาสังขวาดครับ
0: ปลาสังขวาดโอ้อย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
2: ผมวางไว้20ลูก
0: 20ลูกนี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จะ
2: วางไว้ยังเก่าคือเราก็จะหย่อนลงไว้ยังเก่า
0: หย่อนคืนไป
2: ครับผม
0: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
2: ไม่มี
0: อันนี้มันตายอ
2: ันนี้คือปลามันตายติดอยู
0: ่ก็เอาไว้ได
2: ้เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังขวาดมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายอย่างเงี้ย
0: ฮะ
2: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
0: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
2: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างนึงมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเขาก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
0: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
2: อีก2วัน
0: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
2: ้ครับ
0: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดหนึ่งที่วางรอบไว้นะฮะอุ้ยมาอีกแล้วโอ้โห
2: ปลาใหญ
0: ่เฮ้ยโอ้โห
2: ครั้ง
0: ปลาครั้งเหรอ
2: ครับผม
0: มา
2: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
0: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
2: ครับผม
0: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้พูดว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหม โอ้ปลาใหญ
2: ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ใหญ
0: ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
2: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้วแล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังขวาดเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
0: ครับ
2: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
0: ก็ช่วงนี้แหละอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
2: ปากกาครับปากกา
0: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอเขียนได้เหรอ
2: ปลากาปลากาน
0: ี่ถ้าไม่ติดรอบนี่ถีบนะ
2: ใจดีครับผมใจดี
0: ไม่นะปลากาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปลากาเรา
2: ปลากาตัวนี้ประมาณ3 โล 3.5 โลน่าจะได
0: ้นี่นี่ปรากฏครั้งก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
2: ่
0: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ่
3: ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
2: ปลากดคาง3ตัว
0: 3ตัวเลย
2: โอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ
0: ่ใหญ่นะ
2: ครับผม
0: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
2: ครับ
0: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคางนะฮะ
2: ปลากดคางครับตัวนี้ปลาเทพูครับ
3: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
2: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
0: ปลาสวนออกนะครับ
2: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
0: โอ้โหสวยอันนี้มันเยอะมากเลยปลาเยอะมาก

0: ค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
1: อันนี้พุเหมือนมันจะติดแล้วครับ
0: ให้ผมไปช่วยไหม
1: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
0: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุดึงดึงดึงปลาเข้ามา
1: ดึงปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
0: ครับผม
1: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
0: ครับ
1: มัดเข้าไปโอ้ยปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเพียน
0: ปลาดอกนิ้ว
1: ปลาดอกนิ้วกระเทียม
0: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
1: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ท่านช่วยอะไรได้บ้าง
0: ช่วยผมช่วยผมลากหน่อยลาก
1: ช่วยลากไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับวันนี้ต้องหวายเพียบเลย
2: ใหญ่มากนะครับ2โล
0: 2โลครึ่ง
1: อันนี
3: ้ตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
4: วันนี้พลูและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยนะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคางและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังฆวาสหรือปลาสังฆวาสซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
1: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
0: มันจะต่างกันครับ
1: แล้วสังฆวาสมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
0: ถ้าปลาสังฆวาสใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
1: นี่ครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
0: 20กว่าก็ม
1: ี20โลก็ได้แต่สังฆวาสเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
0: ครับ
1: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
0: ดำนวล
1: เลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
4: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดียวครับปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคางและปลาสังกะว่านมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคางและปลาสังกะว่านเราจะลดเมือกและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
1: เมนูจากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมาทำให้เราทานแม่เสสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอ
5: เขาจะเป็นเหนียวนุ่มๆ
1: เหน
5: ีย
1: วนุ
5: ่มอร่อย
1: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
5: ลาบปลากา
1: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
5: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
1: ปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการแล้วเครื่องลาบนะโอเคจ้า
4: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
5: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โขก
1: เนื้อมันน่าไปทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
5: มันเป็นปลามีก้างครับ
1: ก
5: ้างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
1: ก็คือสับ okay. ไปเลยให้ละเอียดไปเลย
5: ให้ละเอียดไปเลย
1: จะไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะ
5: ปลากายเขาจะเหนียวกว่า

0: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
1: แล้วก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
0: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
1: ใช่เราจะนวดป่าแล้วก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเช็ด
0: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
1: หอมเลย
0: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว
1: ้ตะไคร้โอเคชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
0: ได้
1: คั่วแล้ว
0: หอมมาก
1: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
0: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลากะ

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปลากดคังนี่โอ้โหตัวเบ้อเร่อเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: ครับอร่อย
2: ไหมอร่อยค่ะ
1: นะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับถ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแก้วสด
2: พริกแก้วสด
1: ที่เราจะโขลก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแก้วแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแก้วสดกับพริกแก้วแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะนะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่น่าเสียเป็นไง
0: ไอที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เขาว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยเหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างฝอย
1: อ๋อเหรอครับ
2: ค่ะ
1: เรานิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ซูชิได้ไหม
2: ซูชิ
1: ซูชิมากนะเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: เอาเดือดได้ที่แล้ว
1: น้ำมันได้ที่ปุ๊บ
0: โรยเกลือ
1: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี
0: ่แล้วก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้นี่โอ้โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่
0: กระเด็นระวังกระเด็น
1: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเ
0: อ้พอเลย
1: เต
0: ็มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้ยสวยมากเลยอ่ะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอ

0: ุขอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสังขวา
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได้เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: หอม
0: พวกพริกคั่
1: วหอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่ไปคั่ว
1: ได้ให้ม
0: ัน
1: หอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวอะไรอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยหลายคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะเสียของกูนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็แม่เสียมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูและแม่เสียมไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ล่วงน้ำแล้ว
0: ได้แล้ว
2: ได้แล้วทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
0: ไม่ได้เดี๋ยวพูดเอง
2: อ๋อได้อ้าวเฮ้ย
0: นี่ไง
2: กิ้งไม่ล่ม
0: อุ้ย
2: ถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้วนี่
0: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาพุถ่วงให้อย่างดีเลยนะแล้วทำไมตอนพุทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พี่ต้องดิ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
5: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครอง
6: ต
5: หลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงภัตตาคารบ้านทุ่งมุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของพืชมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งครับที่หลากหลายคนบอกว่ามีกลิ่นละไม้คล้ายกับกลิ่นแมงดาพืชชนิดนี้มีชื่อว่าใบทำมังเรื่องราวจะน่ารู้น่าฟังอย่างไรไปติดตามกันครับ

าถึงจุดแรกที่เราจะเก็บใบทำมังคือบ้านลุงมิตรเป็นต้นทำมังที่มีอายุประมาณ10ปีต้องใช้วิธีการปีนขึ้นไปเก็บและตัดกิ่งลงมาช่วยทำให้ต้นทำมังแตกกิ่งใหม่ใบที่ได้นั้นจะเป็นใบค่อนข้างแก่เหมาะแก่การนำไปใส่แกงคุณลุงบอกว่าให้กลิ่นหอมแรงอย่าบอกใครทำมังนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ชะมัง

0: ไม้แมงดาต้นและทำมังพอกลงโดยที่มาของชื่อว่าแมงดาต้นนั้นเนื่องจากส่วนของเนื้อไม้และใบของทำมังมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาโดยเฉพาะใบจะมีกลิ่นแรงที่สุด
1: คุณผู้ชมครับเวลากระยี่มาในกลิ่นชัดเจนเลยครับว่ามันคล้ายๆกลิ่นแมงดา
0: ทำมังมีการกระจายตัวในเขตร้อนและกึ่งร้อนของเอเชียประเทศไทยพบมากที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนล่างไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นในหุบเขาตามริมลำธารและในป่าดงดิบจนถึงป่าพลุ
1: ในสมัยก่อนนะครับลุงเล็กเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าปู่ย่าตายายเข้าไปเอาใบทำมังในป่าเนี่ยก็จะหักเด็ดมาเป็นกิ่งประมาณนี้หรือว่าอาจจะใหญ่กว่านี้แล้วก็จะเอามาวางตากไว้ที่เขาเรียกว่าผลานะครับด้านล่างจะเป็นที่ก่อเตาจุดไฟส่วนด้านบนก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนตะแกรงไม้เอาอันนี้มาตากไว้คล้ายๆเหมือนมารมฟันหรือว่ามาตากไว้แห้งเพื่อที่จะไว้ใช้ประโยชน์ได้นานนั่นเองครับ
0: ประโยชน์ของต้นทำมังซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งลำต้นใหญ่สูงตรงส่วนของเนื้อไม้ใช้ทำสากกระเบือตำน้ำพริกได้อีกด้วยนะครับส่วนของลำต้นเนื้อไม้ใช้ทำเป็นไม้กระดานไม้แปรรูปซึ่งปลวกและมอดไม่กินเนื้อไม้อีกด้วยล่ะครับไปต่อกับจุดที่2คือบ้านป้าดำได้เห็นต้นทำมังยืนเด่นสูงใหญ่คุณป้าบอกว่าอายุนานโขราวๆประมาณ20ปีถ้าเป็นต้นแบบนี้จะปีนเก็บยากแล้วล่ะครับโดยปกติทั่วไปแต่ละบ้านก็จะมีการปลูกต้นทำมังบ้านละต้น2ต้นผสมปนกับสวนผลไม้เป็นเกษตรผสมประสานหรือที่คนปักใต้เรียกกันว่าสวนสมรมแต่บ้านป้าดำนั้นก็ยังมีต้นเล็กๆซึ่งมีใบอ่อนที่กำลังเหมาะแก่การนำไปกินเรียกว่าใบเพสลาดซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปจิ้มกินคู่กับน้ำพริกเป็นผักเนาะและเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำพริกอีกด้วยล่ะครับทำมังนั้นจัดอยู่ในพืชวงอบเชยสกุลลิเซียเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ลำต้นตรงทรงต้นทึบมีทรงพุ่มโปร่งคล้ายพีระมิดส่วนของใบนั้นเป็นใบเดียวเรียงเวียนสลับกันอยู่รอบๆกิ่งใบมีลักษณะกลมมนหรือแหลมคล้ายกับใบขนุนแผ่นใบบางสีเขียวเป็นมันใบแก่นั้นจะมีกลิ่นแรงกว่าใบอ่อนจากงานวิจัยระบุว่าเมื่อนำใบและกิ่งของทำมังมาสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้เฮกเซนเอทานอลและกลั่นโดยใช้ไอน้ำพบว่าน้ำมันหอมระเหยของทำมังประกอบด้วยสาร8ชนิดและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสารที่พบในน้ำมันหอมระเหยจากแมงดานาไม่มีสารชนิดใดที่เหมือนกันแต่พบว่ามีสารบางตัวใน8ชนิดของใบทำมังที่ให้กลิ่นฉุนคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาเท่านั้นและในช่วงที่แมงดานานั้นหายากและมีราคาสูงใบทำมังจึงสามารถนำเอามาทดแทนตำน้ำพริกเพื่อให้ได้กลิ่นคล้ายกับกลิ่นแมงดานานั่นเองครับคุณลุงคุณน้าบอกว่าต้นทำมังนั้นยิ่งหักก็ยิ่งแตกยอดใหม่ต้นนี้ใบสวยจริงๆ
1: อันนี้คือใบที่ยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าใบเพสลาดก็คือมันไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปอันนี้หม้อจะเอาไปทำอะไรได้อะ
2: ทำได้
1: กันเอาไปเป็นผักเนาะคนใต้เรียกว่าผักเนาะก็คือว่าเอาไปเป็นผักเคียงหลายหลายคนบอกว่าเราเคยรู้จักแมงดาตัวแต่นี่คือแมงดาต้น
2: ถูกต้อง
1: นะครับก็คือกลิ่นความหอมที่เป็นคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยภายในของใบทำมังเนี่ยมันคล้ายๆกับกลิ่นของแมงดา
0: ส่วนรสชาตินั้นจะมีรสขมฝาดเผ็ดซ่าเล็กน้อยและให้กลิ่นหอมอย่างมากในส่วนของสรรพคุณนั้นใบสดและเปลือกมีสรรพคุณช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้จุกเสียดช่วยขับลมในลำไส้บำรุงประสาทบำรุงเลือดอีกทั้งรสชาติฝาดขมของใบทำมังเกิดจากสารฟีนอลิกที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งและใบทำมังยังมีสารที่มีคุณสมบัติ ช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียได้ออกเดินทางไปจุดต่อไปคือบ้านพี่เยาเราก็พบเจอเอาเงาะโรงเรียนสุกคาต้นแต่ละคนก็ชิมกันสดๆหวานกรอบชอบใจกันเลยล่ะครับ
2: ไว
0: ้บ้านพี่เยาก็เช่นกันปลูกไว้เป็นสวนครัวข้างบ้านผสมประสานกับพืชผักหลากหลาย

0: าคุณป้าเตรียมทำกับข้าวไว้รอท่าเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านแท้ดั้งเดิมของคนที่นี่มื้อเที่ยงนี้จึงทั้งอิ่มทั้งหอมร้อยอย่างแรงเลยล่ะครับ
1: แล้ววันนี้ครับหากินยากแล้วแกงคั่วพริกปลาตัวเยียดนะไม่รู้ปลาหัวกัวไหม
2: หลงยอกครับ
1: ปลาหลงยอกเหรออันนี้แกงคั่วปลาหลงยอก แล้วก็มีกุ้งด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือใบทำมังสดๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะใบยอดหรือว่าใบเพสลาดเนี่ยสามารถที่จะเอามากินคู่กับน้ำพริกได้เป็นผักนอกเป็นผักนอกนะ
2: ผ
1: ักนอกนอกได้เลยนะ
2: คร
1: ับ จุ่มแบบนี้แล้วก็บ้ำได้เลย
2: นอกกับแกงก็ร้อยค่ะนอกกับแกงก็ร้อยไม่ต้องกินน้ำพริกก็ได้
3: เดี๋ยวรับไ
2: ปเดี๋ยวก็หลับเลยตาตา
4: โอ้ยหิวโหยโหยโหยโหยหิว
0: มาเข้าครัวเริ่มต้นปรุงเมนูแรกในวันนี้น้องตั๊กได้รับแรงเชียร์และกำลังใจจากบรรดาน้องๆ นักเรียนซึ่งคุณครูพามาทัศนศึกษาเยี่ยมชมเบื้องหลังการถ่ายทำรายการและเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านไปพร้อมๆกันน้องๆเหล่านี้มาจากโรงเรียน
5: โรงเรียนวัดเกษตรนิคมครับ
0: เมนูแรกในวันนี้ที่เราจะทำกันก็คือเมนูน้ำชุบครกใบทำมัง

0: เริ่มต้นช่วยกันก่อเตาจุดไฟตามไปป้าส้อยช่วยปอกกระเทียมป้าหมายและน้องตั๊กเตรียมนำกะลามาล้างน้ำขัดถูทำความสะอาดจนเอี่ยมป้าส้อยเตรียมปอกหอมป้าหมายพร้อมล้างปลาช่อนแล้วลงคมผ่าท้องควักไส้ออกตามไปจึงเด็ดขั่วพริกได้เวลานำปลาช่อนขึ้นย่างตามไปเตรียมย่างกะลา
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าน้ำชุบพรกค่ะน้ำชุบแปลว่า
2: น้ำชุบแปลว่าน้ำพริกค่ะ
1: ส่วนคำว่าพรก
2: พรกคือกะลามะพร้าวค่ะ
1: ขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะเอาพรกถูกไหมคะ
2: เอาพรก
1: มาย่างก่อนค่ะเพื่อเป็นการ
2: เพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ทำให้พรกหรือว่ากะลามะพร้าวเนี่ยหอมเหมือนเราคั่วมะพร้าวค่ะแล้วก็ทำให้มันแห้งแล้วก็จะได้เก็บไว้ได้นานด้วยค่ะ
1: ก็คือทั้งหอมเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วย
0: ย่างไปจนกว่าจะแห้งเมื่อย่างกะลาจนแห้งสนิทก็ได้กลิ่นคล้ายกับมะพร้าวคั่วหอมหอมเลยล่ะครับป้าหมายคว้าได้ช่วยพลิกกลับสลับปลาย่างก่อนจัดวางนำสตอขึ้นตะแกรงย่างไฟจากนั้นป้าส้อยเตรียมล้างหอมพร้อมกระเทียมตามไปจึงล้างพลิกน้องตั๊กช่วยพลิกกลับสลับสตออยู่ไม่นานก็ได้การเกลี่ยสุกน่ากินจังเลยครับขั้นตอนต่อไปมาช่วยกันเด็ดใบทำมัง
1: ใบทำมังนะคะเราสามารถที่จะเอามารับประทานหรือว่าเอามาปรุงอาหารค่ะได้ทั้งใบอ่อนใบเพสลาดแล้วก็ใบแก่ค่ะถ้าใบอ่อนเราก็จะเหนาะกับน้ำพริก
2: ใช่ไ
1: หมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใบแก่ค่ะเราก็จะใส่ในแกงหรือว่าแกงไตปลานะคะแล้วก็เมนูนี้ค่ะเหมาะที่สุดเลยก็คือใบเพสลาด
2: เพสลาดค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเพสลาดนี่มันจะถ้าถามทุกอย่างทุกส่วนเนี่ยส่วนนี้จะอร่อยที่สุดก็คือเหมือนในความรู้สึกนะ
1: คะ
2: เวลาเราใช้เลยว่าทดลองใช้มาเนี่ย1สีมันจะไม่เข้มมาก2รสชาติมันจะไม่ขมค่ะม
1: ัน
2: จะพอดีเวลาทานมันจะได้ไม่ฟินกาคือเวลาทานมันจะมีความรู้สึกว่ามันระคายอะไรเงี้ยมันจะกินอร่อยพอดีค่ะ
1: ค่ะและที่สำคัญค่ะป้าส้อยค่ะเป็นคนที่คิดค้นเมนูนี้ถือได้ว่าเป็นต้นตำรับ
2: ทีนี้เราก็นึกถึงเมื่อก่อนค่ะอดีตว่าคนแถวเนี้ยเขากินน้ำพริกทำมังแต่ว่าเขาก็ใช้ใบยอดทำมังแบบเนี้ยแล้วก็มาตำกับพริกแล้วก็กะปิแค่นี้เขามาทานได้สดๆก็คุ้มค่าทานได้เลยเราก็เคยเห็นว่าแม่เราเนี่ยเคยใช้กะลามะพร้าวเนี่ยใส่กะปิแล้วก็ย่างเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมารวมกันได้2อย่างเราก็เลยมาปรับสูตรประมาณ6เดือนอะปรับสูตรจนออกมาเป็นสูตรแบบนี้ซึ่งเป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมาเองเลยจากการที่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะใบอันเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นของในชุมชนที่เขาโค่นทิ้งต้นมันใหญ่มากๆลูกไปเห็นแล้วไม่รู้ทำอะไรก็โค่นทิ้งเอาไปสร้างบ้านบ้างอะไรบ้างแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี
1: ้
2: คนที่มีใบทำมังเนี่ยสามารถที่จะขายใบทำมังได้กิโลละ20บาทอ่
1: ะ
2: คนที่อายุ80กว่าปีอ่ะเขาก็มีความตื่นเต้นเขาบอกว่าชีวิตเขาไม่เคยได้ขายแต่ว่าพอมาขายได้คนละ 3,000 4,000 นะคะต้นหนึ่งจนทำให้คนแถวนี้ได้ปลูกทำมังเพิ่มขึ้นและก็อนุรักษ์ต้นที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพริกหรือว่ากะปิเนี่ยค่ะเราก็ใช้ในชุมชนหมดเลยราคาเราค่อยแต่ราคาท้องตลาดค่ะมันก็กลายเป็นว่ากระจายรายได้คนในชุมชนก็คือเรื่องของกะลามะพร้าวอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นมลภาวะของชุมชนเราก็คือทิ้งไว้ข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีลูกน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะเราก็เลยรับซื้อกะลามะพร้าวนะคะอันละ30สตางค์และที่สุดก็คือว่ามีเด็กๆอะไรเงี้ยเก็บมาขายเราเก็บมาขายด้วยความตื่นเต้นว่าอยากขายกะลามะพร้าวจนเดี๋ยวนี้นะคะคนแถวนี้ก็จะขายกะลามะพร้าวที่นี
1: ่ก็เรียกได้ว่าสามารถเอาของในชุมชนที่มีนะคะชุมชนไหนสามารถดูเป็นแบบอย่างก็ได้เราเอาของที่มีที่เรามีเนี่ยละค่ะมาทำการต่อยอดมาพัฒนาร่วมแรงร่วมใจกันก็จะกลายเป็นสินค้าแล้วก็เอกลักษณ์ของหมู่บ้านได้ด้วยค่ะเยี่ยมเลยสวยด้วยฉลาดด้วย
2: ไอ้ยะ
0: บรรดาน้องๆหนูๆก็จดสูตรน้ำชุบพลกกันอย่างตั้งใจแล้วเทน้ำล้างใบทำมังจัดการซอยหั่นให้เล็กลงย่างไปไม่นานปลาช่อนก็สุกเรียบร้อยนำพามาแกะเอาเฉพาะเนื้อตอนนี้ได้เวลาที่น้องๆต้องกลับบ้านจึงขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมโขลกน้ำชุบนำกระเทียมลงไปโขลกตามไปคือหอมแดงจากนั้นจึงใส่พริกสดเ เมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยปลากรอบตามไปคือกุ้งแห้งปลาสร้อยเผลอสบตากับพริกสดจึงกระเด็นเข้าตา
1: วิธีที่เวลาพริกเข้าตานะคะคุณป้าก็จะใช้น้ำเย็นค่ะแล้วก็เทใส่ถ้วย ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องลืมตาในน้ำค่ะอีกไหมคะ
2: อีกนิดอีกนิดก็ได
3: ้หมดเลยหมดเลยหมดเลย
2: เยอะมากเลยเข้ามาในตานี่อุ้ย
0: เมื่อโขลกทุกอย่างเริ่มแหลกจึงแทรกตามด้วยเนื้อปลาช่อนย่างเมนูนี้ช่วยกันโขลกสนุกมือเลยละครับจากนั้นจึงกระหยุมใส่คือใบทํามังโขลกไปให้แหลกแยกส่วน
1: พอใส่ใบทํามังลงไปนะคะยิ่งโขลกยิ่งหอมกลิ่นแมงดาเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะหอมไหมคะคุณป้า
2: หอมค่ะ
1: กลิ่นขึ้นเลย
2: หอมมากเลยเหมือนแมงดาเลยอ่ะ
0: ปิดท้ายจึงใส่กะปิเราจะโขลกอย่างนี้อีก2ครกนะครับเมื่อได้น้ำชุบตามต้องการจึงประสานปาดใส่ไว้ในกะลา
1: ป้าสร้อยคะแล้วทำไมเราไม่ใส่ให้เต็มครกอะคะ
2: เวลาเต็มครกเวลาเราย่างค่ะเวลาฟ่ำแบบเนี้ยเวลามันโดนความร้อนมันจะฟองออกมาม
1: ันจะ
2: บวมขึ้นมาโป่งค่ะแล้วมันจะบวมออกมาพอโดนความร้อนมันจะหลุดถ้าใส่เยอะค่ะ
1: กระบวนการที่เอามาป้ายแบบนี้นะคะคนใต้เรียกว่าอะไรคะ
2: เอามาปาดหรือเอามาเลียด
1: เอามาปาดหรือเอามาเลียดก็คือว่าเวลาที่เราเอามาปาดหรือเอามาเลียดเลียดเนี่ยจะต้องให้มันแน่นๆ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็
2: ต้องกดลงไปด้วยแบบนี้ค
1: ่ะ
0: ช่วยกันปาดใส่จนกว่าจะหมด
1: เมื่อได้เป็นพรกแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างค่ะ
0: เคล็ดลับสำหรับการย่างต้องใช้ไฟอ่อนๆให้ความร้อนสะท้อนระอุทำให้สมุนไพรค่อยๆสุกเกรียมกลิ่นความหอมมันช่างดีเยี่ยมหอมชวนหิวจริงๆครับน้ำชุบพลกนั้นสามารถเก็บไว้ได้โดยไม่ต้องแช่เย็นประมาณ1สัปดาห์แต่หากนำแช่ตู้เย็นคุณป้าบอกว่าสามารถเก็บรักษาได้เป็นเดือนๆเลยนะครับ

สตอสดและสตอเผานำเอามาเป็นผักเนาะอร่อยเหาะเพราะเข้ากันอย่างแรงกลิ่นแมงดาจากใบทำมังก็ไม่ผิดหวังมันช่างหอมหอมประสานพร้อมกับรสชาติน้ำชุบสรุปครบเครื่องด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากเนื้อปลาและเนื้อกุ้งหอมกลุ่นกลิ่นกะปิอร่อยจริงถูกใจอย่างจังเรียกได้ว่าร้อยเวอร์กันเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้มีชื่อว่าแกงไตปลาใส่ใบทำมังค่ะแต่ว่าถ้าคนใต้จะเรียกว่า
1: แกงน้ำเคยพุงปลาใส่ใบทำมัง
0: ร่อยไหม
1: ร่อยจังอู้

0: เริ่มด้วยการเติมถ่านใส่เตานำเอาปลาทรายแดงไปล้างแล้วจัดการควักเหงือกควักไส้ออกป้าตู่ช่วยปอกหอมป้าพุธพร้อมแกะกระเทียมแล้วนำปลาทรายแดงขึ้นย่างไฟตามไปตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำได้ความจัดการทุบบุบตะไคร้พลิกกลับสลับไปคือตัวปลาจัดแจงปอกลิดหัวคาตามมาเด็ดใบมะกรูดเตรียมล้างน้ำแล้วจึงปอกขมิ้นก่อนจะฟาดทุบบุบสมุนไพรเตรียมไว้รอจากนั้นจึงลงคมซอยตะไคร้เมื่อน้ำเดือดจึงหย่อนใส่คือตะไคร้ข่าขมิ้นกระเทียมและใบมะกรูด
1: เคล็ดลับเมนูนี้นะคะคุณป้าจะใส่พุงปลาค่ะหรือว่าไตปลา2ชนิดนะคะก็จะมีไตปลากระดี่แล้วก็ไตปลาช่อนแต่ว่าที่ขาดไม่ได้คือของเด็ดของเมืองพัทลุงเราก็คือ
2: เคยปลาค่ะ
1: เคยปลาหรือว่ากะปิปลานะคะ
2: มันมีรสชาติอร่อยได้นี
1: ่มันร้อยแล้วมันหอมด้วยไหมคะ
2: หอมด้วยค่ะ
0: การที่เราใส่เคยปลานี่ล่ะครับคนปากใต้จึงเรียกกันว่าแกงน้ำเคยพุงปลาลงเอยตามมาคือไตปลากระดี่กลิ่นหอมดีช่วยให้แกงน่ากินจากนั้นจึงใส่ไตปลาช่อนจะให้ความมันนักเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลแว่นแล้วจึงเด็ดขั้วมะเขือพวงพวงพาตะไคร้ลงครกตามตกคือขมิ้นพริกไทยดำและพริกแห้งก่อนจัดแจงใส่กระเทียมและหอมแดงเพิ่มความร้อนแรงด้วยพริกสดแล้วเดาะเกลือลงใส่โขลกไปให้แหลกก่อนจะตัดแยกขั้วมะเขือแล้วพาได้เวลาหั่นถั่วฝักยาวแล้วถึงคราวปอกมันหลาก่อนจะพามาหั่นชิ้นจากนั้นจึงลิดเปลือกฟักทองเล็งมองนำหน่อไม้มาหั่นซอยเมื่อโขลกพลิกแหลกจึงแทรกกะปิก่อนจะหั่นฟักทองไว้เช่นกันตอนนี้ปลาย่างก็สุกรุกต่อช่วยกันฉีกเด็ดใบทำมังเมนูนี้เราจะใช้ใบทำมังที่ค่อนข้างแก่เพราะจะให้กลิ่นหอมแรงมากยิ่งขึ้นแล้วจัดการล้างน้ำเมื่อต้มเคยปลาและไตปลาจนเดือดสุกรุกต่อจัดการเทกลองรองด้วยกระชอนกลิ่นไอควันสะท้อนหอมฉุยเลยล่ะครับตามไปช่วยแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาจัดแจงนำใบมะกรูดและข่าพาลงใส่ตามไปละลายพริกแกงใส่ลงหม้อตามต่อเทเพิ่มเติมน้ำเปล่าจากนั้นถึงคราวใส่หน่อไม้ต้มไว้ได้ให้เดือดสักครู่ส่วนน้องตั๊กช่วยล้างผักเตรียมไว้รอเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อฟักทองและมันหลาพาลงใส่ต้มต่อไปจนกว่าจะสุกจากนั้นจึงเปิดฝาพามะเขือเปราะและมะเขือตอร์ปิโดลงใส่ตามไปคือมะเขือพวงและถั่วฝักยาวแล้วปิดฝารอเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักคือเนื้อปลาทรายแดงเพิ่มกลิ่นแมงดาหอมแรงด้วยใบทำมังหน้าตาช่างน่ากินจริงจังเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูแกงน้ำเคยไตปลาสุดยอดเข้าท่ากลิ่นมันช่างหอมหอมขนมจีนเตรียมพร้อมเหนาะด้วยสตอจานเดียวคงไม่พอเพราะได้ความหวานมันจากเนื้อปลาทรายแดงอร่อยแรงพริกแกงตำสดได้รสเผ็ดร้อนสะท้อนกลิ่นความหอมจากไตปลาและเคยปลาส่วนมันหลาฟักทองหน่อไม้ถั่วฝักยาวและมะเขือก็เปื่อยกำลังกินอร่อยลิ้นได้กลิ่นแมงดาหอมหอมจากใบทำมังจนคุณป้าอุทานเป็นภาษาใต้อย่างดังว่าชาร์ตมันร้อยได้แรงออกพี่น้องเฮ้อ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอังตอนิวจูแซซือกูรูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงลิสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันวันนี้เวลา 14:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธสันเพชรพระประธานในประจำพระอุโบสถแล้วทรงจุดเทียนชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพิธีสมโภชพระอารามในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชัดและอุณาโลมสำหรับถวายพระพุทธสันเพชรทรงถือสายสูตรยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติพระประธานในอริยบทยืนที่มีพุทธลักษณะงดงามและพบไม่มากนักในประเทศไทยมีพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาและพระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์โดยฝีมือช่างหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงผูกผ้าสีชมพูแล้วทรงคล้องพวงมาลัยทรงถือสายสูตรยกช่อฟ้าพระอุโบสถพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาในการปฏิสังขรณ์วัดครั้งนี้ได้รื้อและซ่อมหลังคาเครื่องบนพระอุโบสถซ่อมแซมฐานและปิดทองพระประธานในพระอุโบสถและพระวิหารซ่อมแซมตกแต่งบริเวณเขตพุทธาวาสโดยรอบใช้เวลาปฏิสังขรณ์ตั้งแต่ปี2568ถึง2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ6รอบพุทธศักราช2570เสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปพระวิหารทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชัดทรงถือสายสูตรยกฉัตรตาดเหลืองขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
ทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธโคดมทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธโคดมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ทรงลงพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาในการนี้พระวชิรารัตนสุทธีคณะกรรมการดำเนินงานสมโภชพระอารามวัดกระวันถวายพัดรองบุษปะตาลิปัตเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาเพื่อพระราชทานไปถวายอย่างพระอารามต่างๆตามพระราชทยาศัยสำหรับลายตลปัดชุดนี้ชื่อทศธรรมทัตคณะกรรมการได้คัดเลือกภาพชาดกที่แสดงทศบารมีหรือคุณธรรม10ประการจากจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของวัดมาถ่ายทอดใหม่ในรูปแบบของตลปัด10เล่มสะท้อนถึงคุณธรรมทั้ง10เปรียบเสมือนหน้าต่างแห่งปัญญาที่เปิดให้ผู้ชมได้มองเห็นมรรควิธีแห่งการบำเพ็ญธรรมของพระโพธิสัตว์ผ่านงานพุทธศิลป์ภายในพระวิหารปริสถานภาพพระราชประวัติและภาพพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์บนแผ่นกระเบื้องเคลือบซึ่งมีพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆภาพฝาผนังนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากใช้เทคนิคจำลองภาพลงบนแผ่นเซรามิกเพื่อป้องกันความเสียหายจากความชื้นและเพื่อเก็บรักษาภาพเขียนต้นฉบับให้คงอยู่ได้ยาวนานต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปด้านหน้าพระวิหารทอดพระเนตรนิทรรศการเครือวันพรรณนาเนื่องในการสมโภชพระอารามวัดเครือวันจะแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวัดวัดเครือวันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเป็นวัดโบราณสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยต้นสกุลบุญยรัตพันธ์และเจ้าจอมเครือวันในรัชกาลที่3ได้ประดิษฐานพระอารามถวายเป็นพระอารามหลวงมีสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3เขตพุทธาวาสมีพระอุโบสถพระวิหารและพระเจดีย์3องค์อยู่ในบริเวณกำแพงแก้ว

ปัจจุบันมีสมเด็จพระพุทธพจนะวชิรมุนีมนตรีคณิสโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา24รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่โมบายสโตรกยูนิตและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบวันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจังหวัดสระแก้วนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่โมบายสโตรกยูนิตจากความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิไทยคมและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วให้สามารถเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดและการวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลตระหนักถึงพันธกิจสำคัญของการเป็นโรงพยาบาลในเครือสมเด็จพระยุพราชซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการเป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นองค์กรแห่งความเกื้อกูลที่พร้อมให้บริการประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้อัตลักษณ์รับผิดชอบสามัคคีมีเมตตาองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเข้าร่วมเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาตั้งแต่ปี2561เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน228คนครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนที่ผ่านมามีการพัฒนาและส่งเสริมในด้านต่างๆจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตตามหลักศาสนาดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานตามหลักการ3เสาหลัก5กลยุทธ์เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริที่มุ่งสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองเน้นผู้เรียนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมทั้งสร้างความตระหนักและปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนส่งเสริมให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์อำเภอลาดบัวหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน3ระดับประกอบด้วยระดับบุคคลระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียนที่เน้นการสมัครใจในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนโครงการกองทุนแม่ข่ายรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของครูให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน123คนครูและบุคลากรทางการศึกษา13คน
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมทหารราบที่12รักษาพระองค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกระเบทาโกและโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดุสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะและวัดรวกบางบำรุวัดปฐมวนารามและวัดพุทธวิชยารามจังหวัดปทุมธานีวัดพะยาจังหวัดสระบุรีและวัดบ้านใหม่บุพพารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปัตตานีศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบนรุ่น48โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่น2539ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระคินีนาถและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดสะพานสูงวัดกลางเกร็ดและวัดอินทารามจังหวัดนนทบุรีและวัดคลองเรียนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดโพธิสมพรวัดโยธานิมิตวัดสร้างแค่วัดพุทธนิมิตวัดศรีตะวนารามและวัดประบอดนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทในกลุ่มตรีเพชรและบริษัทในกลุ่มอีซูซูประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้พระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่องจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิและนางพรทิพย์ไซมอนนาฮิรันกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988พร้อมครอบครัว
ท่านี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังณวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 11:30 นาทีณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์ประจำหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12รามันที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนและลาดตระเวนเส้นทางคมนาคมสาย4010ถนนรามันบาลอหมู่ที่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ประกอบด้วยดาบตำรวจรณชัยนุ่นยัง10ตำรวจเอกศิลวัฒน์ชัยโรจน์10ตำรวจเอกจินตินหาสนำ10ตำรวจเอกวิทยาอยู่เย็น10ตำรวจเอกกิตติภูมิสีแก้วอิน10ตำรวจเอกกิตติพัฒน์กองอิน10ตำรวจเอกวิษณุสุจริตธุรการ10ตำรวจเอกชัยพัฒน์พรหมอินและ10ตำรวจเอกวิทมนต์วงเกื้อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายสการิยาลาโฮยาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์โยกันณโรงพยาบาลรามันอำเภอรามันจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนให้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ทันทสถานหญิงเชียงใหม่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกวิชาชีพโครงการฝึกอาชีพผู้ช่วยเหลือด้านสุขภาพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทันตสถานหญิงเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพสามารถทำการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการป้องกันโรคได้โดยกำหนดหลักสูตรการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพไว้3หลักสูตรหลักสูตรละ30ชั่วโมงประกอบด้วยหลักสูตรผู้ช่วยด้านทันตกรรมมีผู้ต้องขังเข้าร่วม40คนหลักสูตรผู้ช่วยด้านเภสัชกรรมมีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน15คนและหลักสูตรด้านฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆและผู้พิการมีผู้ต้องขังเข้าร่วมจำนวน70คนเมื่อจบหลักสูตรจะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถนำไปประกอบวิชาชีพหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นหลักสูตรอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูงและคำนึงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพถือเป็นอาชีพทางเลือกให้กับผู้ต้องขัง
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นเรือนจำแห่งที่2ในโครงการกำลังใจและได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปส่งเยี่ยมและทรงติดตามกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดำริหลายครั้งโดยควบคุมผู้ต้องขังหญิงกำหนดโทษตลอดชีวิตซึ่งเป็นโทษที่หนักและมีกระบวนการพิจารณาปล่อยตัวที่เข้มงวดกว่าโทษจำคุกแบบกำหนดระยะเวลาปกติปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิง 1,902 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในทุกมิติเช่นการทอผ้าไหมการปักผ้านวดแผนไทยและดนตรีจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดร้านกาแฟบายนารีคอฟฟี่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและสร้างรายได้ระหว่างการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากฝีมือผู้ต้องขังเช่นผ้าไหมชุดผ้าไหมและกระเป๋าในช่วงบ่ายคณะเดินทางไปยังโรงเรียนลีลานวดไทยหรือลีลาไทยมัสซาสคูลตำบลแม่เหียะอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถาบันสอนการนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองหลักสูตรอย่างถูกต้องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมืองานกระทรวงแรงงานเข้าไปอบรมหลักสูตรนวดไทย150ชั่วโมงให้แก่ผู้ต้องขังหญิงนอกจากนี้ยังรับผู้ต้องขังหญิงที่พ้นโทษแล้วเข้าไปเป็นพนักงานและครูฝึกสอนในโรงเรียนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,000 ถึง 20,000 บาทนับเป็นการสร้างกำลังใจและให้โอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าละค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้เปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: พระศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยัง

0: ทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
1: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
0: มีสิตามมาเลย
1: รัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
0: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงเอาเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
1: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่

0: ิน
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
3: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
1: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค่ะ
1: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: ของจอมพลป.พิบูลสงครามได้รับเสียงข้างมาก
1: บริเวณระหว่างภูพยาจึงปรับเส้นแรงรวมของทิศทางทันดีนานาชนิด

0: ทุกครั้งที่การเวลาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสิ่งต่างๆมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอาจทำให้ความทรงจำของเราเลือนลางลงภาพถ่ายจึงเป็นเหมือนไทม์แมชชีนประจำตัวที่จะพาเราย้อนกลับไปสู่อดีตณสถานที่และเรื่องราวที่ถูกหยุดเวลาเอาไว้ความรู้สึกและความทรงจำของเราจะชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
1: รูปนี้ก็คือเป็นรูปของพี่สาวคนที่3แต่งงานตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดอายุ8 9ขวบภัตตาคารสมัยนั้นก็มีไม่กี่ที่ที่ดังๆก็ภัตตาคารนิวสามย่างซึ่งปัจจุบันก็คือรถใต้ดิน MRT ตรงถนนแปลงนามหัวมุมนั่นแหละ
2: ตอนที่พวกเขาโตเขาโตว่าที่สาทรซอย9
3: ทำงานโรงแรมเหมือนกันแต่ว่าอยู่โรงแรมแลนด์มาร์คที่กรุงเทพที่สุขุมวิทโรงแรมแลนด์มาร์คก็มีประวัติอีกแม่เคยเล่าให้ฟังว่าพี่ไปอ่ะไปเซ็นร้านอาหารญี่ปุ่นให้น้องกินทุกวันแทนที่จะไปกินอาหารสตาฟซึ่งโรงอาหารสตาฟของโรงแรมก็ดีอยู่แล้วพี่เราอ่ะมันเป็นหัวติ๊กกี้ตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เดินแล้วมันก็เนี่ยมันจับมือน้องไปแล้วก็ไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นในโรงแรมแทนแล้วพอกินเสร็จเขาถามว่ามีตังค์ไหมไปบอกว่ามีครับยื่นใบมามันเซ็นชื่อแม่ลงไป
0: ทุกครั้งที่เราหยิบภาพถ่ายเก่าขึ้นมานอกจากเราจะเห็นตัวเองแล้วเรายังเห็นเมืองที่อบอุ่นคุ้นเคยเมืองที่อยู่อาศัยใช้ชีวิตได้ดีจนอดคิดไม่ได้ว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะนำเอาคุณค่าของเมืองในแบบเดิมกลับ

0: การถ่ายรูปเป็นสิ่งที่เราทำกันเกือบทุกวันเกือบทุกชั่วโมงนะครับเราถ่ายรูปในร้านอาหารร้านกาแฟถ่ายรูปกับเพื่อนเวลาที่เราไปเที่ยวเราถ่ายรูปกันเกือบจะทุกช่วงเวลาในชีวิตประจำวันน่าสนใจนะครับว่าทำไมการถ่ายรูปถึงสำคัญมากถึงขนาดนั้นวันนี้ผมและรายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับความสำคัญของภาพถ่ายโดยจะย้อนกลับไปในวันที่ชาวสยามเพิ่งรู้จักกับคำว่ากล้องถ่ายรูปครับในอดีตก่อนที่โลกจะรู้จักกับกล้องถ่ายรูปนักบวชมิชชันนารีคณะราชทูตนักมนุษยวิทยานักสำรวจที่ออกเดินทางไปทั่วมุมโลกนั้นได้จดบันทึกการค้นพบสิ่งใหม่ๆอย่างละเอียดนอกจากนั้นพวกเขายังวาดภาพประกอบลงไปอีกด้วยเพื่อที่จะบันทึกความทรงจำสื่อสารบอกเล่าสิ่งต่างๆที่เขาค้นพบให้กับโลกได้รู้จนกระทั่งโลกได้กำเนิดสิ่งที่เรียกว่ากล้องถ่ายรูปในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในรัชสมัยรัชกาลที่3สังฆราชปาเลกัวชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นพระอธิการวัดคอนเซปชันแห่งนี้ก็ได้สั่งให้บาทหลวงลานอดีชาวฝรั่งเศสนำกล้องดาแกโรไทป์เข้ามาในสยามครับ
1: ก่อนหน้ารัชกาลที่4เนี่ยก็จะมีการเข้ามาของเครื่องมือที่เรียกว่ากล้องถ่ายรูปแล้วนะคะเขาว่ากันว่าเข้ามาในสมัยรัชกาลที่3โดยสังฆราชปาเลกัวซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยนะคะมีข้อน่าสังเกตอยู่ว่ามันเข้ามาหลังจากที่ประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปปรากฏขึ้นในโลกเพียง6ปีเท่านั้นเองดังนั้นแสดงว่าสยามเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่รับเทคโนโลยีหรือว่ารับนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยได้เร็ว

0: แม้ว่ากล้องและการถ่ายภาพจะเข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นนำบางแหล่งข้อมูลบอกนะครับว่าเป็นเพราะชนชั้นนำมีความกลัวว่าจะมีคนเอาภาพถ่ายไปทำคุณไสยจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4โลกก็ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์สยามเป็นครั้งแรกครับ
1: รัชกาลที่4ท่านมีวัตถุประสงค์ท่านส่งบรรณาการไปยังฝรั่งเศสท่านส่งไปยังสหรัฐอเมริกาท่านส่งไปยังควีนวิกตอเรียพระรูปท่านเนี่ยมันเป็นส่วนนึงที่อาจจะท่านคิดว่ามันอาจจะประกอบว่านี่คือตัวตนของสยามประเทศนะนี่คือฉันนี่คือพระมหากษัตริย์ของสยามท่านคิดว่าเป็นข้อสันนิษฐานของการที่รัชกาลที่4ยอมให้ฉายพระรูป
0: และในปี2408จอห์นทอมสันช่างภาพชาวสกอตแลนด์ที่ถ่ายภาพด้วยเทคนิคฟิล์มกระจกก็ได้เดินทางเข้ามาในสยามและได้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่4รวมทั้งภาพพระราชพิธีสำคัญภาพสภาพบ้านเมืองและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในขณะนั้นภาพถ่ายฟิล์มกระจกเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่แสดงสภาพบ้านเมืองและวิถีชีวิตเท่านั้นนะครับแต่เป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ในยุคที่เรากำลังต่อสู้กับลัทธิอาณานิคมโดยแสดงความมีอารยะผ่านสิ่งที่เรียกว่าภาพถ่ายครับ

0: เมื่อล่วงเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5การถ่ายภาพก็ได้รับความนิยมเป็นวงกว้างภาพถ่ายในยุคสมัยดังกล่าวถือได้ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากและในปี2560ภาพถ่ายฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุทรวชิรยานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่7ก็ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโก
1: เรามีโอกาสที่ดีมากเลยนะที่เราได้ดูนะคะเพราะว่าเขาก็เอามาจัดแสดงภาพถ่ายเป็นฟิล์มกระจกนะคะแล้วก็อัดภาพขยายใหญ่โอ้เห็นชัดเจนจนกระทั่งแบบความรู้สึกในใบหน้านี่ก็ยังเห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพของกล้องในรุ่นนั้นเนี่ยค่อนข้างดีมากนะคะสามารถเห็นดีเทลได้ชัดแล้วมันกันเป็นการเปลี่ยนโลกเลยนะก็คือกล้องถ่ายภาพเขาขยายภาพใหญ่ซะจนแบบน่าตกใจมากแล้วเราเห็นแม้กระทั่งคนที่กำลังถ่ายเรืออยู่ว่าเขามีสีหน้ายังไงซึ่งตรงนั้นอ่ะมันประมาณ160ปีมาแล้วซึ่งมันดูมหัศจรรย์สำหรับประเทศอย่างเราซึ่งมันไม่เคยเห็นอะไรใกล้ชิดขนาดนั้นมันแทบจะแทรกตัวเข้าไปอยู่ในตรงนั้นได้เลยนะอันนี้มันเป็นความพิเศษของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เลยนะหรือว่าหลักฐานที่เราเรียกว่าภาพถ่ายเลยนะเนี่ยที่มนุษย์สร้างขึ้นในยุคนั้นนะแล้วมันก็เห็นชัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

จากชนชั้นนำการถ่ายภาพก็ได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนทั่วไปในยุคต่อๆมาเราคงจำกันได้ดีนะครับถึงช่วงเวลาที่เราแต่งตัวหล่อๆไปถ่ายรูปครอบครัวถ่ายรูปติดบัตรหรือถ่ายรูปในชุดข้าราชการเต็มยศกันที่ร้านถ่ายรูปน่าสนใจนะครับว่าทุกครั้งที่เราหยิบภาพถ่ายเก่าๆขึ้นมาดูเบื้องหลังภาพถ่ายเหล่านี้กำลังบอกอะไรกับเราตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านถ่ายภาพฉายาจิตรกรนะครับร้านนี้เปิดบริการมามากกว่า80ปีและทุกวันนี้เองก็ยังมีบริการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มการล้างการอัดการแต่งภาพยังมีเป็นระบบอนาล็อกนะครับ

0: นี้มันเคยถ่ายหนังกันนะ
1: เลนคมมากเลยนะเนื้อมันขึ้นแบบโอ้สวยเลย
2: ก็คือร้านเปิดมา82ปีแล้วคือคุณยิ้มเป็นคนเปิดก่อตั้งร้านกับคุณย่านวลจันทร์สมัยก่อนจะมีนักการเมืองส.ส.แล้วก็ข้าราชการบุคคลธรรมดามาถ่ายรูปเยอะมากวันๆคือเฉพาะเคาน์เตอร์ก็ต้องมีประมาณ6คนล้างฟิล์มอีก4คน

0: อ๋อนี่ก็คือฟิล์มจริงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ฟิล์มเป็นแผ่น
1: ฟิล์มขาวดำ
0: ครับ
1: ถ้ามุมมันอยู่ด้านนี้คือขึ้นเป็นหน้ามันแล้วมันลงครับมันลงล็อก
0: ครับเปลี่ยน
1: แล้วก็ปิด
0: ใส่ฟิล์มไว้แล้วไงต่อนะพ
1: ี่ใส่นี่เราจะถ่ายนะ
0: ครับ
1: เราต้องปิดหน้ากล้องก่อนนี่ฮะมันจะเป็นเนี่ย
0: อ๋อนี่เป็นตัวเปิดปิดหน้ากล้อง
1: ครับอันนี้
0: มีชัตเตอร์
1: แล้วก็มีชัตเตอร์แล้วก็กดตัวนี้ถ่ายตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวนี้จะโฟกัสจะชัดกว่า
0: แล้วเห็นด้านหลังกับหัวเหมือนกัน
1: กับหัวเหมือนกัน
2: คือเราจะต้องล้างฟิล์มล้างฟิล์มออกมาแล้วเราต้องมีช่างแต่งฟิล์มจะมีช่างแต่งรูปด้วยผูกกันถ้าเป็นรูปใหญ่อะค่ะก็จะมีการแต่งด้วยครูกันแม้กระทั่งรูปเล็ก1นิ้วก็ต้องแต่ง12ใบอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า2โหลลูกค้าสั่ง2โหลก็ต้องแต่งทั้ง24รูปเลยค่ะท่านจอมพลปอค่ะที่ท่านถ่ายไว้แล้วเราก็ขอไว้โชว์แล้วนั้นจะเป็นแต่งลักษณะเราถ่ายขาวดำแล้วมาลงสีอะค่ะที่เก่าสุดตอนนี้ค่ะ
0: รูปที่ถ่ายออกมาใหม่ๆเนี่ยก่อนแต่งมันเป็นยังไงครับ
1: เป็นฟิล์มเนี่ยเขาจะแต่งที่ฟิล์มก่อนนะ
0: เขาแต่งที่ฟิล์มมาก่อนแล้วทีนึง
1: ฟิล์มพวกจุดดำๆพวกนี้อย่างแผลเป็นเขาก็มีนะตรงนี้
0: อ๋อบัวขาวแผลเป็นครับแตก
1: แตกนี่ก็แตก
0: คร
1: ับแล้วก็มันลบให้เขาลบเราก็แตกไล่ไปเรื่อยอย่างเงี้ย
0: พี่สมจิตครับสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในอาชีพเนี่ยครับเราจะถ่ายรูปไปแต่งรูปเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: ก็เราต้องดูทุกอย่างเวลาถ่ายรูปนะเพราะว่าราชการส่วนมากมันต้องเป๊ะนะเราต้องรู้หมดเลยอ่ะอย่างสายปลายสาย1สาย2สาย3สาย4เรารู้หมดว่าตำแหน่งเรียนติดตรงไหนตรงไหนต้องรู
0: ้ก็พี่รู้ได้ยังไง
1: ก็ประสบการณ์คือเราถ่ายตลอดเนี่ยส่วนมากลูกค้าบางคนเขาไม่รู้หรอกนานแต่งตัวทีแทบไม่รู้เรื่องเลย
0: โอ้คือเราต้องช่วย
1: เราต้องเป๊ะเขาต้องเป๊ะต้องรู้ด้วยถ้าไม่รู้ก็จบเลย
2: คือทุกคนให้ความสำคัญกับลูกค้าว่าครั้งหนึ่งที่เขามาถ่ายรูปแล้วรับออกไปเขาจะได้รับความภูมิใจที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเขาอะค่ะรูปถ่ายบางครั้งการที่เราจะเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึกมันก็ควรจะสวยงามหรือว่าเก็บไปแล้วพอเรากลับมาดูความทรงจําเนี่ยครั้งหนึ่งตอนนั้นที่เราถ่ายรูปเรายังสวยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วเก็บไว้ประมาณ10กว่าปีไปแล้วรูปก็ยังคงทนรักษาว่ามันไม่จางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือความสําคัญด้วย
3: การถ่ายรูปเนี่ยไม่ใช่เหมือนสมัยนี้กดมือถืออะไรได้ต้องเป็นโอกาสสำคัญเป็นรูปแรกเลยคือเขาให้ตั้งท่าอะไรก็ได้แค่นั้นนะคะจะดูได้ว่าดอกไม้นี่มันเหี่ยวจนคอตกแสดงว่าผ่านการให้นางแบบถือกันจน ดอกไม้ล้าไปแล้ว
4: คือความทรงจำพอเขาเรียกว่าในช่วง10ปีหลังเราทำงานหนักมากการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเรามันน้อยมากๆกลับมาเพื่อแค่นอนอะไรเงี้ยแล้วพอเห็นภาพอะไรอย่างงี้จริงๆอ่ะแล้วเราใช้คำว่าไงหนูมักได้กลิ่นแม่คือเราเองจะรู้สึกว่าสถานที่ทุกสถานที่มันมีกลิ่นของมันน่ะเป็นกลิ่นที่ทุกคนแบบเฉพาะตัวน่าจะรู้นะเราจะรู้สึกตรงนี้คือกลิ่นสาทรนี่คือกลิ่นที่บ้านเงี้ย
3: รูปนี้จำได้ว่าพ่อก็เกณฑ์พวกเราไปถ่ายรูปกันเพื่อที่จะส่งไปให้ทางพี่สาวกับย่าที่เมืองจีนว่าพวกเราอยู่ทางนี้มีสมาชิกกี่คนก็ไล่จากพี่สาวคนที่สองสามแล้วก็พี่ชายอีกสามคนแล้วพี่ก็เป็นคนสุดท้องส่งกลับไปให้ย่าค่ะ
5: เห็นแล้วก็บอกได้คำเดียวว่ามีความสุขอะต้องขอบคุณเขาที่ขอบคุณสองคนนี้ที่ยอมเกิดมาเป็นลูกแม่จริง
3: ๆเราก็สามารถที่จะหยิบอันนี้ขึ้นมาเหมือนกับเมมโมรี่เก่าๆย้อนกลับไปเราดูแล้วเราก็มีความสุขในอดีตเนี่ยเราก็เคยเป็นเด็กผ่านทุกอย่างของชีวิตของมนุษย์ที่เป็นมาทำให้มีความสุขเวลาเครียดๆหรืออะไรมานั่งดูภาพนี้แล้ว ชื่นใจค่ะ
6: ก่อนที่พ่อแม่จะจูงมือเราเนี่ยไปแต่งตัวหรือว่าไปจัดภาพถ่ายอะไรตรงนั้นทุกครอบครัวเมื่อก่อนมีหมดอ่ะนะแล้วก็เราจะจดจำได้ในช่วงเวลาในช่วงก่อนหน้านั้นทั้งที่เรื่องอื่นๆเราอาจจะจำไม่ได้ก็ได้นะแล้วก็จำได้ว่าเราไปที่ร้านไหนเราต้องเดินขึ้นบันไดไปเราต้องอะไรต่ออะไรนะซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีความทรงจำระหว่างเรากับพ่อแม่กับครอบครัวกับพี่น้องนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะทำใหสังคมชุมชนเนี่ยมันมีร่องรอยของความทรงจำเกิดขึ้นแล้วมันสามารถจะอธิบายมันทำให้เห็นว่าเหมือนกับทุกท่านนะมันเหมือนกับพระราชวงศ์พระมหากษัตริย์พระวงศ์สันวงศ์ที่ผ่านมานะที่เราเห็นภาพท่านเนี่ยเรารู้จักท่านจากภาพสิ่งเหล่านั้นนะแล้วเราก็จะมีตัวตนของเรานะอยู่ในภาพซึ่งเป็นภาพของครอบครัวสืบเนื่องส่งต่อไปให้ลูกหลานเราต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นความทรงจำที่มันเป็นนวัตกรรมที่ดีมากเลยที่มันปรากฏอยู่ในช่วงยุคสมัยหนึ่งนะแล้วมันก็สามารถส่งสืบทอดให้คนอีกรุ่นหนึ่งอีกยุคสมัยหนึ่งเนี่ยได้เห็นได้เข้าใจได้สัมผัส

0: ผมมาที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงเพื่อพบกับเชิดวุฒิสกลยาช่างภาพหนุ่มที่ชอบเดินทางซอกซอนไปในเมืองเพื่อบันทึกภาพชีวิตผู้คนธรรมดาธรรมดาคนหาเช้ากินค่ำคนไร้บ้านตามสถานที่ต่างๆคุณรู้ไหมครับว่านอกจากความสวยงามศิลปะของการถ่ายรูปในแนวนี้แล้วเบื้องหลังภาพเหล่านี้กำลังบอกอะไรกับเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
1: ผมสนใจชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนยังไงอะไรทั้งรวยทั้งจนทุกวันนะมันเป็นเสน่ห์ทำให้ผมต้องอยากที่จะเดินบันทึกภาพจนมาถึงวันนี้งานสนามหลวงนี่เป็นงานเอ็กซิบิชันครั้งแรกสนามหลวงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพื้นที่ว่างนะแต่สำหรับผมมันเป็นความมหัศจรรย์มันเป็นเสน่ห์คนในพื้นที่ว่างอ่ะผมเดินทางผ่านตั้งแต่ยังวัยรุ่นเนี่ยคนมานั่งมานอนแล้วก็มีคนมาขายของช่วงผมนี่มันหลังจากที่เขาไล่ร้านขายหนังสือกับร้านขายเหรียญสะสมไปแล้วไงแต่มันก็ยังมีเห็นชีวิตของผู้คนอ่ะมันเห็นชัดอ่ะมันเป็นร้านโล่งๆอ่ะมันก็ดึงดูดให้คนที่สนใจชีวิตอย่างผมอ่ะบันทึกภาพแล้วพอเวลามันผ่านไปผมมาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมบันทึกเนี่ยมันคือประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งมันทำให้เราเห็นแบบการเปลี่ยนผ่านของวิถีชีวิตผู้คนในยุคเอาอย่างน้อยก็เป็นยุคผมอะภายในแบบ 20-30 ปีอะจนถึงตอนนี้ผมได้เห็นข้อแตกต่างกลับไปที่ครั้งแรกที่มาถ่ายอะเราไม่ได้มีความคาดหวังอะไรเลยผมออกมาเดินถ่ายนี่ก็คือก็แค่สนใจชีวิตหัวลำโพงก็เหมือนกันก็เป็นอีกที่หนึ่งผมยินดีเลยถ้าเกิดว่ามันก็จะเป็นแค่รูปหนึ่งที่แบบแค่บันทึกไว้ช่วงเวลาหนึ่งหัวลำโพงแต่ไม่อยากให้รูปของผมอะเป็นตัวยืนยันว่าโอ้ตอนนี้รูปผมมีค่าแล้วนะเพราะตอนนี้ไม่มีหัวลำโพงอยู่ต่อไปจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ถ้าพิพิธภัณฑ์นั้นเนี่ยไปทำลายชีวิตของผู้คนอะมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ยังไงอะความหมายของผมเหมือนสนามหลวงเลยถ้าจะคิดจะทำพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ที่ดีสุดคือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตหมุนเวียนเหมือนเดิมคนยังหัวลำโพงหัวใจของเขาคือขนส่งมวลชนรถไฟเราให้เกียรติเขารักษาเขาทั้งวิถีชีวิตด้วยนั่นคือของจริง
0: คุณค่าของภาพถ่ายที่มีกับสังคมเป็นยังไง
1: คุณค่าของภาพถ่ายที่มีกับสังคมมีมากตอนนั้นไม่ได้คิดตอนถ่ายรูปไม่ได้คิดแต่พอประสบการณ์พอเราโตขึ้นมาหน่อยจนเนี่ยวัยกลางคนละรู้เลยเวลาคนเดินเมืองหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องไปศึกษาจากภาพอดีตทั้งนั้นเลยเพราะว่าภาพพวกนี้มันเทคบันทึกอ่ะมันยังไม่พอมันมีภาพถ่ายยืนยันนะ
2: เราจะเห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นคุณค่าที่เราไม่สามารถจะเรียกคืนได้โดยเฉพาะในประเทศอย่างเราอ่ะนะซึ่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเร็วมากนะคะแล้วก็สิ่งของต่างๆก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เราอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้อีกแล้วในสภาพที่มันอยู่กับบริบทของเขาในปัจจุบันตรงนั้นน่ะนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเก็บรักษาแล้วก็สืบทอดต่อไปจะต้องมีคนรุ่นต่อๆไปเขาจะมาเห็นสิ่งที่คุณเก็บสิ่งเหล่านี้เรื่องรูปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทำงานหนักแล้วก็ต้องใช้เวลาใช้อะไรมากแต่ว่ามันมีประโยชน์มหาศาลมาก

ายคนที่ได้เห็นภาพถ่ายในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายของครอบครัวหรือภาพถ่ายของเมืองก็คงจะมีรอยยิ้มและมีความสุขและอาจจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากรุงเทพในสมัยก่อนน่าอยู่กับปัจจุบันภาพถ่ายเองไม่ได้เป็นเพียงไทม์แมชชีนที่พาเราย้อนกลับไปสู่อดีตแต่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดถึงอนาคตเพราะว่าข้างหลังภาพถ่ายทำให้เราเห็นบริบทของเมืองได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนทำให้เราได้เรียนรู้อดีตรู้ประวัติศาสตร์และมองอนาคตอย่างรอบคอบดังนั้นในวันนี้หรือวันข้างหน้าถ้าเราจะพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และอยู่ได้ดีจริงๆคำตอบอาจจะอยู่ที่ภาพถ่ายเหล่านี้ก็ได้ครับ

นี้เราอธิบายอย่างไรมันก็ไม่เห็นภาพใช่ไหมมันเป็นช่วงเวลามันเป็นช่วงวินาทีที่พิเศษเนี่ยมันมีความสำคัญมากเลยมันภาพเดียวมันอธิบายได้เป็นร้อยเป็นพันเยอะมากมันมีพลังในการอธิบายได้เยอะมากนะเมื่อก่อนเนี่ยภาพกับบริบทเนี่ยนะบริบทมันมีเยอะภาพมันมีน้อยใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยภาพมันเยอะแต่บริบทมันน้อยนั่นอ่ะเราจะทำอย่างไรให้มันเหมาะสมนะมันก็เลยต้องมีการบาลานซ์มีการทวงดุลกันนะว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเรามีดิจิตอลแล้วอ่ะนะเรากดได้ทุกที่เราสร้างภาพที่มันให้สวยยังไงก็ได้แต่ตรงนั้นมันอาจจะไม่จีรังเพราะว่า1ไม่มีบริบท2เราไม่ได้ตั้งใจที่เราจะเก็บรักษาตรงนั้นไว้เพราะฉะนั้นภาพกับเรื่องราวเนี่ยมันควรจะต้องไปด้วยกันแล้วก็มีการอธิบายมีอะไรต่อไปภาพกับบริบทต่างหากที่มันมีความหมายที่มันจะสามารถสืบต่อหรือว่ามันจะอธิบายเรื่องราวของบ้านเมืองเราได้ในอนาคตต่อไปอ่ะด้วยการเวลาเมืองของเรา

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้ยังแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องครับ

0: บทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
1: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัย

0: ้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
4: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆนี่ครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปกรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ้ยไม่ใช่
1: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
1: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: แ
1: ต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญนะพอทานแล้วมันสดชื
1: ่
3: นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1 อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อ

0: จากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T

aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่จ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมค่ะก็สืบทอดจากคุณยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางหนังจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นหนังจากจะไม่มีใส่มะพร้าวเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็น

ชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดขึ้นมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไร

0: ชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตัดทอนเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

มเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพราะว่าเราชมค่ะมาก่อติดสถานการณ์การศึกษาที่นี่เขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆสนใจและสิ่งสำคัญการตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามรับชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ยังมันจะเป็นพลัง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก็ติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานรวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคตนั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: ยะลามีการทำ MOU ร่วมกันทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการจัดการเรียนรู้สำหรับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเป็นอย่างไรกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรและความรู้สึกของน้องๆค่ะที่เข้ามาอยู่ในคณะนี้นะคะจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: Play and Learn
0: ตลอดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคที่2คือวิทยาลัยครูยุคที่3คือสถาบันราชภัฏยะลาและยุคที่4คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ20ปีซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4คณะคือ 1. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการศึกษา 2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรซึ่งมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรวมทั้งทางด้านดิจิทัล 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมพัฒนาชุมชนและคณะที่4คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่จะต้องผลิตกำลังคนด้านธุรกิจเพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังขาดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งถือเป็นภาระสำคัญด้านการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาวิชาสาธารณสุขอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการจึงได้มีการพัฒนาคณะน้องใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นการส่วนภายในเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและมีข้อบังคับในการบริหารจัดการออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าในการขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ในปีที่1ประจำปีการศึกษา2568

ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5-10 ปีข้างหน้าประมาณ130%ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนฮะคณะสาธารณศึกษาและสาเวชศาสตร์ผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของพวกอปท.ต่างๆในท้องถิ่นทางด้านสุขภาพหรือรพ.สต.แต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการด้านสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษามลายูถิ่นมลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่

0: ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษนั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางแล้วก็ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำงานทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในกรุงเทพที่เขาต้องการที่มีลูกค้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าตลาดงานมีมากพอที่จะรองรับบัณฑิตของเราครับอันดับแรกเนี่ยนะครับวทศเองเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเราแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะฮะเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งมหาวิทยาลัยได้ไม่ว่าจะเป็นอาคารไอทีศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเรากันทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนเราก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับฉะนั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้2ดิจิทัลลิเทอเรซีต้องได้หรือ AI ลิเทอเรซีต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมให้นโยบายไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กในการทำวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี2สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
2: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงานที่คล่องตัวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้มากขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ตอบปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
3: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสสค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก่อนก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คือมหาลัยก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎี

0: จดีเรียนทั้งอบรมเรียนมีครบทุกอย่างค่ะแล้วสามารถนำสิ่งที่เราเรียนปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคนหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณะนะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะคะครบครันค่ะแล้วก็การเรียนการสอนมีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอยากฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆนะคะใครอยากที่เป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เราหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับหรือว่าเป็นเอกชนนั่นเองค่ะฝากนะคะใครอยากเรียนสาขานี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
2: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะมันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นสาขาตรงกับอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถมาสมัครได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าการพอหนูจบจากการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วค่ะก็หนูฝันว่าอยากจะเป็นจป.วิชาชีพค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นจป.วิชาชีพที่เข้มงวดค่ะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยความรู้ที่หนูได้เรียนจากมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีค่ะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคณะนะคะหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูจากที่หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราค่ะก็รู้สึกว่าการที่หนูได้ไปเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะหนูรู้สึกว่าตรงสายมากขึ้นจากการเรียนค่ะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะบอกอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะคะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจป.วิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มาสามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้เลยค่ะ
4: ครับสำหรับน้องๆที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจป.วิชาชีพครับวิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็สามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ครับและสามารถสมัครที่ในรูปแบบออนไลน์ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
5: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
6: ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคม นะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะเราผลิตกำลังคนด้านการนวดการดูแลผู้สูงอายุไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็จะได้เซอร์ติฟิเคทในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
7: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษาเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของคณะเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปีสองเนี่ยหรือปีสามเนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อให้เขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐยังไงเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซ็ปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาสิทธิ์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเป็นตัวอย่างเขาเห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ใช่อาชีพเดียวนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

0: สวัสดีค่ะเจอกับครูคุยเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูคุยจะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะออ่างนอหนูสระอุยอหญิงอาและตอเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอิเข้าไปนะคะซึ่งสองคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอิเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้คือขออนุญาตเข้าห้องน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกริ่นไปทีแรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูคูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะเขาก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ประการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้วีระทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ากจะพูดถึงภาพยนตร์ไทยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงได้ชมกันมาไม่มากก็น้อยแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยเหมือนมิ้นไหมคะว่าภาพยนตร์ไทยที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีต้นกำเนิดในการเข้ามาประเทศไทยได้ยังไงและเริ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องนี้กันค่ะ
1: เรื่องแรกที่ได้ดูน่าจะเป็นแฟนฉันนะคะเป็นแบบแบลๆน่ารักน่ารักดีอะ
2: กระโปรงบานขาสั้น
3: สุริโยไทย
4: บุปผาราตรีภาคหนึ่ง
5: เรื่องแม่นาคครับ
6: เรื่องซีซันเชงอะค่ะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
7: หนังผีครับหนังผีฉลุยครับในโรง

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าตอนนี้มิ้นอยู่ที่ไหนเรื่องของเรื่องก็คือว่าวันนี้เนี่ยมิ้นจะพาคุณผู้ชมมาคลายฉงนเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยค่ะมิ้นก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยที่นี่เนี่ยนะคะเขารวบรวมเรื่องราวทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็มีหลักฐานต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยด้วยแต่ว่ามาคนเดียวแบบนี้เนี่ยจะคลายฉงนได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามมิ้นไปข้างในแล้วไปดูกันดีกว่าว่าจะเจอใครที่จะช่วยคลายฉงนให้กับเราได้บ้างตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะมิ้นว่ามิ้นเจอแล้วล่ะค่ะคนที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนเรื่องภาพยนตร์ไทยแต่ไม่รู้พี่เขายุ่งอยู่หรือเปล่าไปหาพี่เขากันเลยค่ะขอโทษนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ใช่พี่พึ่งหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เจอแล้วพี่พึ่งคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยมิ้นมาถึงที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยเพราะว่ามีเรื่องฉงนมากๆเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยไม่รู้ว่าพี่พึ่งพอจะคลายฉงนเล่าเรื่องที่มาที่ไปได้ไหมคะ
1: ยังไงน้องมิ้นมาที่นี่ถูกที่แล้วค่ะที่นี่จะขายสงวนได้นะคะเรามีเรื่องของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แล้วก็กระบวนการผลิตภาพยนตร์ด้วยด้านนี้เลยนะคะนี่จะเป็นนิทรรศการภาพยนตร์ในไทยเนาะ
0: ค่ะคือมิ้นอยากรู้ว่าที่มาของภาพยนตร์ไทยเนี่ยค่
1: ะ
0: เป็นมายังไง
1: สมัยก่อนเนี่ยเราภาพยนตร์ว่าหนังก็คือมันพัฒนามาจากการใช้หนังสัตว์เนี่ยทำเป็นตัวละครต่างๆไม่ใช่แค่ในไทยนะคะต่างประเทศก็นิยมใช้เหมือนกัน
0: อ๋อมันคือเมืองนอกเขาก็เป็นหนัง
1: ใช้หนังเหมือนกันใช่จนมาเรามีการฉายภาพยนตร์เนี่ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาก็เลยบัญญัติคำขึ้นคำนึงเกิดขึ้นมาใช้คำว่าภาพยนตร์นะคะที่มาของรากศัพท์ของคำนี้ค่ะมันมาจากกรเดิมนะคะเราใช้มาอ้างอิงนะคะเป็นของ
0: คุณช่างขุนแผน
1: พูดถึงตอนนึงเขียนว่าผูกพยนต์นะคะผ
0: ู
1: กพยนต์ผูกพยนต์นะคะเราก็เลยไปหาคำนี้มาว่าผูกพยนต์หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงปลูกเสกให้มีชีวิตนะคะให้เคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิตเขาก็เลยใช้คำนี้เป็นคำว่าภาพยนตร์แทนนะคะภาพยนตร์เนี่ยเข้ามาในไทยเนี่ยนะคะตั้งแต่มีเครื่องคิโนโตสโคปอะค่ะก็คือเราสามารถชมภาพยนตร์ได้นะคะแต่ว่าต้องชมคนเดียวนะคะชมคนเดียว
0: ดูได้คนเดียว
1: ดูได้คนเดียวคือเป็น
0: คือมองลงแบบนี้เหรอคะ
1: ใช่แล้วก็ส่องชมภาพยนตร์
0: แล้วก็หมุนดูเองอย่างนี้หมุนย้อนกลับเองก็ได้
1: ไม่ได้ต้องต้องไปอย่างเด
0: ียว
1: ใช่เป็นฟันเฟืองนะคะเขาเข้าใจว่าการชมภาพยนตร์แบบนี้จะเรียกสตางค์คนดูได้เพราะว่าคนอยากจะรู้ว่าข้างในมันมีเนื้อหายังไงนะคะ
0: ดูลึกลับ
1: ดูลึกลับดีทีนี้ต่อมาค่ะก็มีอีกเครื่องนึงถูกประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเรียกว่าซินีมาโตกราฟคราวนี้ฉายขึ้นจอใหญ่นะคะเราสามารถดูกันทีได้ทีละหลายๆคนได
0: ้เหมือนดูหนังกลางแปลงแบบน
1: ั้นแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีโรงหนังเราใช้โรงละครแทนนะคะฉายหนังนะคะที่นั่นเราเรียกชื่อว่าโรงละครหม่อมเจ้าอลังการนะคะก็เป็นสถานที่ฉายหนังครั้งแรกในสยามเมื่อวันที่10มิถุนายน2440นะคะเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว
0: อย่างนี้ก็คือว่าภาพยนตร์เข้ามาในไทยก็คือประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว
1: ร้อยกว่าปีที่แล้วนะ
0: แล้วเข้ามายังไงคะ
1: ก็มีฝรั่งนะคะเป็นชาวต่างประเทศเนาะชื่อ SG Markowski นะคะเป็นคนที่นำสิ่งประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาพรีเซนต์ในไทย
0: คือเหมือนเขามาเที่ยวเมืองไทยอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: เป็นนักธุรกิจอะค่ะเข้ามาฉายหนังเลยเก็บสตางค์คนดูคือเล่ออกฉาย
0: อ๋อคือเหมือนกับว่าเอาหนังมาทำธุรกิจในเมืองไทยคนก็เลยเริ่มสนใจแล้วทีนี้คือมีคนไทยไปเรียนรู้วิธีการแบบนั้นด้วยไหมคะ
1: ค่ะก็ตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปเนี่ยค่
0: ะ
1: พระเจ้าน้องยาเธอนะคะกรมหลวงสรรพสาสุภกิจเนี่ยติดตามเสด็จในครั้งนั้นด้วยนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์นะคะรวมถึงอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้เนี่ยเข้ามาในสยามเพื่อจะทดลองการถ่ายทำภาพยนตร์ดูนะคะนั่นก็ถือว่าเราถือว่ากรมหลวงสรรพสาสเนี่ยเป็นพระบิดาแห่งภาพยนตร์ไทยเป
0: ็
1: นชาวสยามรายแรกเลยที่นำกล้องถ่ายภาพยนตร์เข้ามานะคะ
0: ค่ะพี่พึ่งถ้าพูดถึงภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกล่ะคะ
1: ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเนี่ยค่ะมันมีประวัติศาสตร์ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรเนาะเริ่มจากมันมีทีมงานฮอลลีวูดยกกองเข้ามาถ่ายทำหนังในเมืองไทยนะคะชื่อนายเฮนรี่แม็กเลย์ค่ะมาจากบริษัท Universal เนาะทำหนังก็อยากมาทำหนังเกี่ยวกับคนไทยบ้างนะคะก็ติดต่อเข้ามานะคะโดยที่มีกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะหาโลเคชั่นแล้วก็หาตัวนักแสดงให้ด้วยในครั้งนั้นนะคะก็ถ่ายทำหนังเรื่องนางสาวสุวรรณนะคะ ออกฉายในปี2466นะคะก็ในเรื่องเนี่ยค่ะก็จะเป็นเนื้อหาของรักสามเศร้าอะไรเงี้ยเกิดขึ้นใช่นะคะแต่ว่าเราในฐานะคนที่ดูแลเรื่องของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เนี่ยเราถือว่ามันไม่ใช่หนังไทย 100% นะคะ
0: ไม่ใช่เหรอคะ
1: ไม่ใช่ 100% เพราะว่าทีมงานไม่ใช่คนไทยเลยนะคะ
0: อ๋อคือเขาแค่มาถ่ายเมืองไทย
1: ใช่ถ่ายเมืองไทย
0: แต่ว่านักแสดงเป็นคนไทยหมด
1: คนไทยหมดค่ะก็ถือว่าเป็นหนังร่วมสร้างเนาะก็คือเป็นหนังลูกครึ่งอ่ะเลือดผสมไม่ใช่หนังไทยโดยคุณไทย
0: ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไทยแท้
1: ไม่ใช่
0: ถ้างั้นหนังไทยแท้ๆนี่เรื่องอะไร
1: หนังไทยแท้ๆเนี่ยนะคะใช้ชื่อว่าโชค2ชั้นนะคะ
0: โชค2ชั้น
1: ค่ะโชค2ชั้นนี้เป็นหนังที่น่าเสียดายมากคือตอนนี้เรามีฟุตเทจกินเวลาฉายแค่1นาทีเท่านั้นนะคะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยเสียหายไปมากนั้นยังไม่มีการอนุรักษ์ภาพยนตร์เก็บไว้นะคะ
0: มิ้นอยากรู้มากเลยค่ะพี่พึ่งว่าในเมื่อตอนยุคแรกเนี่ยเป็นหนังไม่มีเสียงเป็นหนังเงียบแล้วหนังที่มีเสียงเนี่ยมันเริ่มเมื่อไหร่คะ
1: ก็หนังที่มีเสียงนะคะก็เริ่มในวาระฉลองครบรอบกรุงเทพ150ปีค่ะเขาก็เลยทำหนังที่มีเสียงเกิดขึ้นนะคะหนังเรื่องนั้นใช้ชื่อว่าหลงทางก็ฉายในวันปีใหม่เลยแต่ว่าตรงกับวันที่1เมษายนนะคะ
0: ปีใหม่ไทย

0: ไม้ไทยนะคะถือว่าเป็นของขวัญให้กับคนไทยในยุคนั้นเนาะทำหนังเสียงขึ้นมานะคะ
1: มีให้ดูด้วยไหมคะ
0: ลงทางเนี่ยไม่มีฟุตเทจแล้วแต่ว่ามีแค่ภาพนิ่งนะคะเราไปดูนิทรรศการได้เราจะแสดงไว้ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมไปดูภาพนิ่งกันค่ะนังใช้เสียงเรื่องแรกไปลงทางกันดีกว่า
0: ค่ะแล้วนี่ค่ะ

0: ่ะคะ
1: ค่ะมีเป็นนิทรรศการในส่วนของภาพยนตร์เรื่องหนทางหนังไทยพูดได้เรื่องแรก
0: มีไงภาพยนตร์ไทยพูดได้เรื่องหลงทางเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะหลงทาง
1: อ๋อเป็นเนื้อเรื่องที่ผู้หญิงเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพเนาะก็เดินทางผิด
0: เหมือนว่ามาจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพอ๋อแล้วก็คือเดินทางผิดนี่คือความหมายหลงทาง
1: ความหมายของหลงทางก็โฟกัสชีวิตผู้หญิงคนนึงอะไรเงี้ยนะคะ
0: ยอดเลยคุณผู้ชมอ่ะพี่พึ่งนี่อุปกรณ์อะไรคะเนี่ย
1: นี่เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์หนังนะคะ
0: อ๋อนี่ต้องเรามีเซ็นเซอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: เรามีเซ็นเซอร์ตั้งแต่ปี2473ค่ะ
0: อ๋อแล้วเขาเซ็นกันอย่างนี้เลยอะคะ
1: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบเนื้อหาก็คือหนังทุกเรื่องต้องถูกตรวจสอบเนื้อหาก่อน
0: ค่ะ
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกองเซ็นเซอร์นะคะเกิดขึ้นเพื่อพิจารณาภาพยนตร์นะคะก็ถ้าในกรณีที่หนังเนี่ยไม่ผ่านการเซ็นเซอร์นะคะเนื้อหาหรือฟุตเทจนั้นเนี่ยจะถูกตัดเก็บเอาไว้นะคะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ในส่วนที่จัดการเนื้อหาหนังพวกนั้นนะคะ
0: ได้รู้กระบวนการที่มาที่ไปแล้วอยากดูภาพยนตร์ไทยแท้เรื่องแรกแล้วสิคะพี่พึ่ง
1: ค่ะเดี๋ยวพาไปดูอยู่ข้างล่างนะคะ
0: คุณผู้ชมคะถ้างั้นช่วงหน้าเราไปชมภาพยนตร์ไทยแท้เรื่องแรกของประเทศไทยด้วยกันค่ะ
1: เดี๋ยวน้องมินจะ
0: พี่พึ่งคะไม่รู้ท่านนี้เป็นใครคะเนี่ย
1: ท่านนี้คือคุณรัตเตสนีค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นคนไทยคนแรกที่ส่งภาพยนตร์ประกวดต่างประเทศได้รางวัลคุณรัตเนี่ยเราถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในวงการภาพยนตร์นะคะก็เราใช้ส่วนของพิพิธภัณฑ์เนี่ยคือ Hall of Fame เนี่ยไว้จัดแสดงผลงานของคุณรัตเลยนะคะใช
0: ่คือเรื่องที่ส่งไปแล้วได้รางวัลนี่คือเรื่องอะไรคะ
1: เรื่องแตงค่ะก็ส่งที่กราสโกสกอตแลนด์เรามีถ้วยรางวัลจัดแสดงด้วยนะคะก็เรื่องแตงเนี่ยเป็นหนังสะท้อนสังคมค่ะเป็นหญิงม่ายกับลูกชายนะคะน่าจะเป็นหนังเศร้าเรื่องนี้ก็สาบสูญเหมือนกันเป็นที่น่าเสียดาย
0: เสียดายจังเลยอยากดูเลย
1: นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคุณรัตน์เนี่ยก็เกิดแรงบันดาลใจน่าจะทำหนังดีมีคุณภาพนะคะทำอีกเรื่องนึงชื่อสันติวีนาค่ะ
0: สันติวีนาน
1: ี่เป็นชื่อพระเอกกับนางเอกนะคะชื่อคนนะคะทำเรื่องนี้ส่งไปประกวดที่ญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพประกวดเทศกาลภาพยนตร์นะคะการประกวดครั้งนั้นเนี่ยทำให้คุณรัตน์ได้รางวัลนะคะพิเศษมา2รางวัลรางวัลแรกเนี่ยถ่ายภาพยอดเยี่ยมคุณรัตน์เนี่ยเป็นช่างภาพอดีตเป็นช่างภาพ
0: อดีตเป็นช่างภาพมาก่อน
1: ใช่นะคะรางวัลที่2กำกับสินยอดเยี่ยมหนังเรื่องนี้สวยแน่ๆนะคะไม่ต้องห่วง
0: มีดูไหมคะ
1: หนังเรื่องนี้เรากำลังทำเรื่องที่จะขอเอาเข้ามาเมืองไทย
0: ยังไม่สับสูนนะ
1: ยังไม่สับสูนค่ะ
0: มีโอกาสได้ดูค่ะคุณผู้ชม
1: ม
0: ี
1: ความหวัง
0: อีกอย่างนึงค่ะพี่พึ่งตอนมิ้นเดินเข้ามาตอนแรกเนี่ยนะคะเห็นเป็นเหมือนพระบรมรูปอันนั้นใช่พระบรมรูปของรัชกาลที่5หรือเปล่าคะ
1: จริงๆเนี่ยใครเห็นครั้งแรกเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเป็นร5แน่นอนเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นพานุชาของในหลวงรัชกาลที่5พระองค์เจ้ากรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจเนี่ยจะแสดงไว้ด้านหน้านะเรายกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งภาพยนตร์ไทยนะคะซึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เนี่ยระบุว่าเป็นคนไทยคนแรกที่นำกล้องถ่ายภาพเข้ามาสู่สยามประเทศนะคะ
0: อ๋อที่พี่พึ่งเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือ
1: องค์นี้องค์เดียวกันนะคะ
0: พี่พึ่งคะอีกเรื่องนึงที่มินชะงนก็คือว่าเดินเข้ามาเนี่ยเห็นป้ายเขียนไว้เลยว่าอาคารภาพยนตร์เสียงสีกรุงชื่อนี้มีความหมายยังไงคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราสร้างพิพิธภัณฑ์เนี่ยตามรูปแบบเดิมของโรงถ่ายภาพยนตร์นะคะใช้ชื่อโรงถ่ายว่าโรงถ่ายเสียงสีกรุงคือเป็นโรงถ่ายแห่งแรกที่สามารถบันทึกเสียงได้นะคะในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นฮอลลีวูดแห่งเมืองสยามเลยนะคะ
0: ก็เลยชื่อว่าเสียงสีกรุง
1: เราก็เลยใช้ชื่อรูปแบบของอาคารเนี่ยค่ะมันเป็นรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยนะคะ
0: หมดเรื่องสงวนแป๊บๆแล้วตอนนี้อยากรู้อยากดูภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกแล้วพี่พึ่ง
1: ค่ะแล้วก็มีส่วนของโรงละครหม่อมเจ้าอลังการมาจัดแสดงที่นี่ใช้ชื่อว่าโรงหนังอลังการนะคะ
0: อ๋ออันนี้เป็นโรงหนังของแห่งแรกด้วยไหมคะ
1: ใช่เป็นโรงหนังแห่งแรกก็เลยจัดนิทรรศการในส่วนของโรงหนังไว้ด้วยแล้วก็จัดฉายหนังด้วยซึ่งวันนี้อย่าน้องมินจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องโชคสองชั้น
0: เย่อยู่ตรงไหนคะพี่พึ่ง
1: เดี๋ยวพาไปกัน
0: ไปกันค่ะคุณผู้ชมเป็นหน้าโรงหนังอะคะ
1: ใช่บรรยากาศก่อนชมภาพยนตร์นะคะก็ในนี้ค่ะจะมีตัวอย่างภาพยนตร์นะคะเราเรียกว่าโชว์การ์ดนะคะให้เลือกชมภาพยนตร์นะคะแล้วก็จะมีห้องบ็อกออฟฟิศคือห้องขายตัวของที่ระลึกนะคะที่แจกหรือขายในการฉายหนังรอบแรก
0: ก็ซื้อตรงนี้เหมือนกัน
1: ตรงนี้
0: จริงๆเหมือนโรงหนังปัจจุบันเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามีความวินเทจมีความแบบว่าเป็นอดีตการเก่าแก่อยู่ สวยจังแล้วที่เราเหยียบอยู่นี่อะไรคะ
1: ด้านล่างเนี่ยค่ะเป็นรอยมือรอยเท้าของนักแสดงที่เคยมีชื่อเสียงในอดีตนะคะเราก็เชิญมาพิมพ์มือพิมพ์เท้า
0: ฝากรอยเท้าเอาไว้นี
1: ่ส่วนตรงกลางเนี่ยค่ะเป็นไฮไลท์นะคะ
0: นี่เหรอคะ
1: ทุกคนจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงกลางเป็นวงกลมนะคะนี่เป็นของคุณเพชรราชวราชพิมพ์ให้หอภาพยนตร์เป็นคนแรกคนที่หนึ่งเลย
0: เมืองไทยเราก็มีนะอย่าทำไปเล่นไปแล้วข้างในนี่คือ
1: ข้างในคือโรงหนังเดี๋ยวเราไปชมภาพยนตร์กันค่ะด้านนี้เลย
0: คุณผู้ชมได้ดูหนังแล้ว

0: นี่เป็นบรรยากาศภายในโรงหนังนะคะเราจำลองรูปแบบของโรงหนังอลังการนะคะที่เป็นสถานที่ฉายหนังครั้งแรกในสยามนะคะเมื่อวันที่10มิถุนายน2440นะคะ
1: คุณผู้ชมคะคือต้องบอกว่าเดินเข้ามาเรามีทึ่งมากนะเพราะว่าคุณผู้ชมทั้งเก้าอี้เป็นแบบเก้าอี้ไม้เป็นจอฉายคือทุกอย่างจำลองออกมาแบบนี่เหมือนเลยใช่ไหมคะ
0: ก็คือใกล้เคียงกับของเดิมนะคะเพราะว่าเก้าอี้ที่เรามาจัดแสดงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของจริงที่เคยใช้ในงานในโรงหนังมาก่อน
1: อ๋อนี่ของจริงเลย
0: ของจริงค่ะเป็นเก้าอี้ไม้สักแถวเดียวกันซึ่งแต่ละแถวก็มาจากแต่ละโรงหนังนะคะรวมถึงเก้าอี้เสริมด้านข้างด้วยก็มาจากโรงหนังเช่นกันใช่ค่ะ
1: สุดยอดคุณผู้ชมนี่คือไม่ใช่แค่จำลองคือจำลองแต่ว่ามีของจริงอยู่ด้วยรู้สึกเป็นเกียรติไงไม่รู้ได้มาลองนั่งสถานที่ที่เหมือนกับโรงหนังแห่งแรกของประเทศไทย
0: ค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะฉายหนังให้ชมนะคะยังไงเชิญน้องมินนั่งก่อนตรงกลางนี้เลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะนั่งแถวคอคน19ไม่หักนะ
0: อันนี้เป็นเครื่องฉายมือหมุนนะคะที่ฉายด้วยฟิล์มจริงๆนะคะอายุเป็นร้อยปีแล้วก็จะเป็นภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะคะในหลวงรัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เสด็จท่าเรือกรุงสตอกโฮล์มนะคะก็จะสังเกตว่าจะมีเรือขบวนพระที่นั่งนะคะเสด็จเทียบท่านะคะมีกษัตริย์สวีเดนนะคะรับเสด็จอยู่ในเห็นด้วยนะคะนี่ค่ะคือร5นะคะทรงคุณพิชกันตามธรรมเนียมของฝรั่งนะคะต่อมาก็เป็นพระบรมวงศานุวงศ์นะคะที่เสด็จตามในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะหนังสมัยก่อนนะคะมีความยาวไม่นานนะคะกินเวลาแค่นาทีกว่าๆก็จบเรื่องแล้วนะคะเมื่อก่อนหนังก็จะไม่ค่อยมีความยาวมากนะคะหนังสั้นๆก็จะจบเรื่องนะคะ
1: อันนี้คือความเร็วความช้าอะไรก็คือแล้วแต่
0: อยู่ที่เราคอนโทรลใช่
1: จะหมุนให้ช้าก็ได้
0: ได้ค่ะ
1: จะหยุดก็ได้
0: ใช่จะหยุดก็ได้
1: แล้วก็หมุนเร็วก็ได้
0: ค่ะแต่จริงๆแล้วควรจะหมุนต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเราหยุดเนี่ยมันจะเป็นเหตุที่ทำให้ฟิล์มไหม้ได้เพราะแสงมันจะร้อนมากค่ะ
1: ก็คือต้องหมุนไปเลยอุ้ยอย่างนี้คนหมุนไม่เมื่อยแย่นเหรอคะ
0: เมื่อยหนังก็เลยสั้นไงสมัยก่อนหนังไม่ยาวค่ะ
1: แล้วหนังไทยเรื่องแรกค่ะพี่พึ่ง
0: หนังไทยเรื่องแรกนะคะเรื่องโชคสองชั้นนะคะเดี๋ยวเราเตรียมมาให้ชมด้วย
1: นี

0: ยพี่พึ่งคือจริงๆดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่ามันแค่นาทีเดียวใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าคือได้ดูเหมือนแบบเทคนิคการถ่ายทำ acting ตัวละครแล้วรู้สึกแบบตื่นเต้นอ่ะมันตื่นเต้นตรงที่ว่าจริงๆมินไม่เคยดูเหมือนหนังเงียบขาวดำของที่เป็นของไทยเราแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วยมันก็สนุกดีนะคะคุณผู้ชมคือถึงจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่ามันก็ดูแบบเป็นฉากก็เฟรมสวยอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีขอบคุณพี่พึ่งมากเลยได้ดูหนังเรื่องแรกของประเทศไทยด้วย
1: วันนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะคะได้ดูหนังแล้วต้องไปเป็นนักแสดงด้วยนะคะเรามีโรงถ่ายที่นี
0: ่โอ้ที่นี่มีโรงถ่ายเลย
1: มีโรงถ่ายหนังเราจำลองรูปแบบโรงถ่ายหนังไว้ใช้ชื่อว่าโรงถ่ายแบล็กมาริอานะคะ
0: แบล็กมาริอา
1: เป็นสิ่งประดิษฐ์ของเอดิสันที่คิดจะถ่ายทำ

0: คะโดยการเซตโรงถ่ายขึ้นมาความพิเศษของโรงถ่ายเนี่ยนะคะคือสามารถหมุนได้360องศาเปิดหลังคาเพื่อรับแสงพระอาทิตย์จริงๆนะคะว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้จะได้ทดลองเป็นนักแสดงแบบในยุคแรกเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในโรงถ่ายเนี่ยพี่จะบอกอธิบายรายละเอียดว่ามันจะมีกติกาอยู่ก็คือคนที่เป็นนักแสดงเท่านั้นนะคะถึงจะมีโอกาสเข้าไปในโรงถ่ายแบงค์มาริอาได
1: ้อันนี้นี่คือใครมาถ้าสนใจเข้าไปได้เลย
0: เข้าไปได้เลยค่ะแต่เขาได้คนเดียวสำหรับนักแสดงเท่านั้นนะคะ
1: อ๋อคือเอาเข้าไปถงไปถ่ายเลยไม่ได้เขาไปเล่นคนเดียวเท่านั้น
0: ใช้ธรรมเนียมเดียวเดิมแห่งแรกเนี่ยเขาจะไม่มีการเข้าไปบันทึกภาพเคลื่อนไหวอื่นยกเป็นกล้องของทีมงานเท่านั้น
1: สุดยอดคุณผู้ชมวันนี้มาที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยได้คลายฉงนทั้งเรื่องที่มาของภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกแถมยังได้รู้ด้วยนะคะว่าคำว่าภาพยนตร์เนี่ยมาจากที่ไหนวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พึ่งก่อนเลยนะคะขอบคุณค่ะให้ความรู้แถมยังช่วยคลายฉงนให้มินได้ด้วยแต่ว่าเรื่องของภาพยนตร์ไทยยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวเราต้องไปคลายฉงนกับอาจารย์เผ่าทองกันต่อแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปเป็นนักแสดงก่อนนะแล้วเดี๋ยวอ้อมให้คุณผู้ชมดูกันค่ะ

น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องแรกของโลกซึ่งประดิษฐ์คิดค้นสำเร็จขึ้นในปีพ.ศ. 2432โดยโทมัสอันวาเอดิสันและผู้ร่วมงานของเขาชื่อวิลเลียมเคนเนดีดิกสันเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องแรกของโลกนี้มีชื่อว่าคินเนโตสโคปหรือมักเรียกกันในชื่อเครื่องฉายถ้ำมองมีลักษณะเป็นตู้สูงประมาณ4ฟุตซึ่งสามารถดูได้เพียงคราวละ1คนเท่านั้นด้วยการดูผ่านช่องเล็กๆที่อยู่ด้านบนของเครื่องกลไกภายในจะมีฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายด้วยกล้องคิเนโตกราฟซึ่งเอดิสันประดิษฐ์ขึ้นเองเป็นฟิล์มยาวประมาณ50ฟุตพาดไปพาดมาอยู่ภายในเครื่องโดยหนังแต่ละเรื่องที่ฉายในเครื่องถ้ำมองจะกินเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น

0: ฮ่าสวัสดี
1: ทำไมวันนี้มาแปลกจังชวนหนูมาถึงโรงหนังแห่งใหม่เซ็นทรัลเอมบาซีมีอะไรปะคะ
0: แน่นอนเซ็นทรัลเอมบาซีเขาก็เปิดใหม่แล้วก็หนูก็มีความฉงนในเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์
1: hey.
0: แล้วมันจะไปไหน oh. มันก็ต้องมาที่เก๋สุดใหม่สุดแล้วก
1: ็
0: สนองความฉงนของหนู
1: ที่โรงภาพยนตร์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วก็ต้องมากันเนี่ยมาเฉลยกันที่นี่แหละโรงภาพยนตร์นี่แหละนึกถึงโรงภาพยนตร์ตั้งแต่สมัยเราเด็กๆกับโรงภาพยนตร
1: ์
0: สม
1: ั
0: ยปัจจุบันสิมันแตกต่างกันแค่ไหน
1: จะว่าไปแล้วถ้ามีภาพยนตร์ไม่มีโรงภาพยนตร์ก็ลำบากเนาะอาจารย
0: ์
1: แล้วสมัยก่อนนี
0: ่
1: โรงภาพยนตร์สุดชิคสุดฮิตสุดเก๋ของไทยที่ไหนคะ
0: ศาลาเฉลิมกรุง
1: ศาลาเฉลิมกรุงชื่อนี้ได้ยินบ่อย
0: ไม่บ่อยมะ
1: บ่อย
0: ยังอยู่ยังมีอยู่ทุกวันนี้เป็นโรงภาพยนตร์พระราชทานด้วยเออสนใจปะ
1: สนใจค่ะ
0: อ
1: าจารย์สร้างความสงวนเพิ่มให้หนูแล้ว
0: ได้
1: แล้วเขายังไงเป็นมายังไงทำไมแบบไหนอะไร
0: เรื่องยาวถ้าอย่างนั้นถามขนาดนี้สงวนสนเท่ขนาดนี้ ไปคลายสงวน
1: ไปไหนดีคะอาจาร
0: ย์ไปเลยไปโรงหนังนี่แหละโอ้ดีใจที่มาใช้งานอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในพระราชดำริถึงอาคารที่เป็นถาวรวัตถุนะครับก็คือศาลาเฉลิมกรุงแห่งนี้โดยโปรดเกล้าให้หม่อมเจ้าสมัยเฉลิมประเทศไทยตอน

0: ในการไปดูหนังสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นหวัดนะเสียงมันเป็นเป็ดบี้เลยนี่ก็เหมือนกับฝรั่งตั้งแต่จนปัจจุบันนี
1: ้
0: เวลาที่เขาไปดูละครดูโอเปร่าด
1: ูอะ
0: ไร
1: ต่างๆแบบนั้นใช่ไหมคะ
0: เขาก็แต่งกันเต็มยศ
1: จัดเต็มเลย
0: จัดเต็มผู้หญิงราตรียาวนะครับ

0: ็มาคุยกันอาจจะวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: อะไรกันนะเมาม
1: อย
0: เมาม อยกันสักนิดนึงพอแบบว่าสนุกสนานฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งเสร็จก
1: ็
0: ไปก
1: ิน
0: ข้าวกันต่อสมัยนั้นก็ต้องทานของว่างของว่างก็ขับรถต่อไปแถวราชวงศ
1: ์อ๋ออันนี้ต้อง
0: ขับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอของรัชกาลที่5นะฮะสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงนะสมเด็จวังที่เรียก
2: ลูกแกลดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องประวัติความเป็นมาของข้าวโพดคั่วหรือป๊อปคอร์นซึ่งเป็นของว่างที่นิยมทานเล่นกันในโรงภาพยนตร์มีหลักฐานว่าข้าวโพดคั่วนั้นมีต้นกำเนิดมาจากชาวอินเดียแดงในทวีปอเมริกาเหนือเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้วซึ่งนอกจากจะเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวอินเดียแดงแล้วข้าวโพดคั่วยังถูกนำมาร้อยกับต้น
0: ยันทำภาพยนตร์นะครับประมาณ2472เน
1: ี่ย4ปีให้หลัง
0: ทรงสร้างภาพยนตร์ส่วนพระองค์
1: ทรงทำเอง
0: ทรงสร้างเองเลยออกทุนเองกำกับเองบทเองถ่ายทำเอง
1: กำกับด้วยแล้วเรื่องแหวนวิเศษนี่เกี่ยวกับอะไรคะอาจารย
0: ์ก็บอกอยู่แล้วว่าแหวนวิเศษมันเพื่อที่จะให้ทุกคนข้าราชบริพารเนี่ยได้ฝึกหัดภาษาฝรั่งด้วยคุณพ่อเล่าบอกว่าเนี่ยท่านก็ให้ฟังภาษาฝรั่งแล้วเสร็จแล้วก็พอดูแล้วท่านก็ตรัสถามว่าเข้าใจไหมแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยคอยเล่าถวายว่าเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมบางทีนั่งกัน5คน10คนเล่ากันคนละเรื่องเหมือนกันเลยสักคนไม่ตรงเรื่องกันหมดเพราะว่าอย่าลืมว่าท่านเนี่ยจะไม่เห็นด้วยกับหลายๆนโยบายของพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามในขณะนั้นเนี่ยมีเรื่องของลัทธิชาตินิยมต่างๆท่านพยายามปลูกฝังความรักชาติมันมีหลายระบบเลยนะช่วงนั้นน่ะนะครับทั้งคอมมิวนิสต์ซึ่งระบบเนี้ยเหล่านี้มันเป็นกึ่งระบบเผด็จการทั้งนั
1: ้
0: นซึ่งทหารเข้ามา
1: ส
0: ุ
1: ดยอดแล้วไปยังไงคะอาจารย์
0: ก็จะไปยังไงไปรู้เหรอไปยังไงก็ไปอย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่ามันไปฉายวันที่4เมษายน2484
1: ค่ะ
0: จำไว้เลยนะ
1: 4เมษายน
0: 4เมษายน2484ฉายภาพยนตร์นี้มันก็เหมือนกับเป็นการประกาศว่าเรา

0: ทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเล
1: อาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะ
0: ทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: การผจญภัยครั้งสำคัญของทีวีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหว
3: เอ้ยช่วยด้วย
4: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
3: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
5: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
6: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการปี15เวลา 5:45 นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
7: ถ้าให้เปรียบโนรากับ
8: ดนตรีได้เป็นไงกับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเหตุว่าคนเคยห้างหายจากโนราเป็นไงกับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กต่าง

0: โรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: เดอะไดอารี่ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น. TH

0: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาชาติไทยแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปีนี้เป็นปีมหามงคลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้างๆอยู่บ้างในต่างจังหวัดนะครับคือเขาอยู่ไกลเราก็ไปหาแทนที่เขาจะต้องมาหาเราเพราะว่าจะเกิดความยุ่งยากเวลามาต้องมาทั้งครอบครัวด้วยค่าใช้จ่ายก็จะสูงด้วยนะครับเผอิญเรามีสภาชาติไทยเนี่ยนะครับเขาบอกเอาเถอะเดี๋ยวเราถ้ามันยากมากเนี่ยเราจะพาไปที่ศูนย์ที่กรุงเทพโดยออกค่าใช้จ่ายเขาทั้งหมดเขาก็ยินดีนะครับดีใจที่จะมารักษาครับ
1: แต่ตั้งศูนย์มาเนี่ยผมก็ตรวจคนไข้อยู่คนเดียวผ่าตัดอยู่คนเดียวนะครับร่วมกับศัลยแพทย์ทางด้านประสาทนะครับจะมาหาเราได้นี่มันยากลำบากมากเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยหมดหวังไปละได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าไม่มีทางรักษาบางคนก็รักษาไปแล้วรักษาไม่ถูกวิธีรักษาไม่ตรงช่วงเวลาแล้วก็หยุดไปละเพราะว่าผู้ที่รักษาบอกว่าได้แค่นี้คือคนไข้เหล่านี้หมดหวังหมดแล้วจนกระทั่งได้สื่อมวลชนอย่างท่านเนี่ยนะแบบสบายๆแล้วก็ตรวจแล้วก็ใครมาได้ก็รักษาให้อย่างเงี้ยไม่ได้ละก็เลยคิดว่าต้องช่วยหลายๆทางนะครับทางหนึ่งที่ช่วยคือเรื่องนะครับหมอฟันหูคอจมูกหมอตาพาไปหลายๆสาขาเหมือนที่อยู่ที่จุฬานี่แหละพอตรวจวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษาคนนี้ต้องผ่าตัดคนนี้ต้องช่วยการได้ยินคนนี้ต้องพบนักจิตวิทยาคนนี้ต้องช่วยเหลือการเงินเรื่องสังคมเรื่องทางจิตใจเรื่องความเครียดในครอบครัวคือเราเหมือนเอาเขาแล้วก็คุยด้วยโปรแกรมออนไลน์กับคนไข้ปรากฏว่าทำได้เราอาศัยความร่วมมือในความเป็นกาชาดก็คือความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับทุกจังหวัดจะมีเหล่ากาชาดจังหวัดนำโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านผู้ว่าตรงนี้เราเริ่มทำกับเคสที่ไม่ซับซ้อนปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็โรคที่ไม่ซับซ้อนไม่ได้ต้องเข้า ICU ไม่ต้องเสียเลือดมากไม่ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญเยอะเราทำมาจนกระทั่งปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพอเป็นโรคซับซ้อนรักษาพระมงกุฎเนี่ยก็กำลังขยายงานด้านนี้เราก็ไปช่วยเหลือแล้วก็ผ่าตัดคนไข้ซับซ้อนนะครับต่อไปก็
2: เรื่องของการค้นหาการรักษากันแล้วยังเหลือการติดตามผลการรักษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการคลินิกเคลื่อนที่ค่ะรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: หาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตร
5: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่ม
6: พืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีร่าง

0: ากที่อย่างลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นเพื่อนไม่มีดอก
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอย
1: ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ครับแต่สมัยประวัติศาสตร์นะครับก็คือสมัยที่มนุษย์นั้นรู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้แล้วเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าแต่ละพื้นที่บนโลกนะครับมีความพร้อมในการประดิษฐ์ตัวอักษรไม่เท่ากันจึงทำให้ที่ต่างๆบนโลกใบนี้เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ไม่พร้อมกันครับอย่างเช่นในพื้นที่ที่เป็นประเทศไทยพ่อปกครองลูกครับจึงทำให้พระนามของพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยตอนปลายเปลี่ยนจากคำว่าพ่อขุนไปเป็นคำว่าพระมหาธรรมราชาครับเช่นพระมหาธรรมราชาที่1มีพระนามอีกพระนามหนึ่งว่าพญาลิไทยครับในสมัยสุโขทัยนะครับถือได้ว่าเป็นอีกสมัยหนึ่งครับที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่าสินค้าเรียกว่าตลาดประสานครับหลายคนจะเข้าใจว่าอาณาจักรต่างๆที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยนั้น
2: สวัสดีครูต้นทุนนะคะแล้วก็น้องชีต้าค่ะก่อนอื่นนะคะพี่นกขอแนะนำนะคะคู่มือเที่ยวชมเมืองโบราณก่อนเลยเพราะว่าเมืองโบราณของเราค่ะมีลักษณะคล้ายกับแผนที่ประเทศไทยน้องชีต้าอยากจะทราบใช่ไหมคะว่าหน้าตาเป็นยังไงชึบค่ะนี่คือแผนที่ของ

0: ที่นี่มีพื้น
1: ที่สาสุโขทัยและเมืองบริวารนั่นเองค่ะและในวันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเกียรติจากคุณปรัชญารุ่งแสงทองนักโบราณคดีของอุทยานศรีสัชนาลัยมาเป็นเจ้าบ้านที่ใจดีให้ข้อมูลที่นี่กับพวกเรากันค่ะ
2: ทางล้อมซึ่งเป็นวัดโบราณสถานหลักกลางเมืองศรีสัชนาลัย

ที่แรกเราจะรีกับวัดเจดีย์7แถวตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดช้างล้อมเลยค่ะมีเจดีย์หลายแบบต่างๆกันมากมายที่เป็นศิลปะสุโขทัยแท้และเป็นศิลปะแบบศรีวิชัยผสมสุโขทัยมีเจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูมอยู่ด้านหลังพระวิหารและมีเจดีย์รายล้อมรวมทั้งอาคารขนาดเล็ก

0: เหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่เป็นปูนปั้นตั้งแต่อายุสมัยอยุธยาตอนต้น
1: โอ้ค่ะ
0: คือลวดลายที่นำมาเป็นประดิษฐ์ประดอยตรงนี้เนี่ยประกอบขึ้นด้วยลายหลายชนิดหลักๆก็คือให้ลองสังเกตลายที่ลายรูปคล้ายๆสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
1: ค่ะ
0: บนช่องกระจกปั้นนะครับลวดลายปูนปั้นวัดนางพญานะครับจะเป็นลวดลายที่ชาวศรีสัชนาลัยเนี่ยนำไปประยุกต์เป็นสินค้าโอท็อปนะครับเป็นเครื่องใช้เครื่องทองโบราณเครื่องเงินโบราณนะครับ
1: อ๋อก็คือในเรื่องของเครื่องทองโบราณเครื่องเงิน
2: วัดมหาธาตุที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่นักประวัติศาสตร์นะครับสันนิษฐานว่าเป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวังครับดังนั้นวัดมหาธาตุในสมัยสุโขทัยก็น่าจะเหมือนกับวัดพระแก้วของกรุงเทพมหานครเรานะครับก็คือเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา

วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: สวัสดีนักเรียนค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครู
0: ค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดขาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: ชาง
0: อีกครั้งค่ะ
1: ชาง
0: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: สร้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: สร้าง
0: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่า
1: เสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: โรงเรียน
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: โรงเรียน
1: ใช่ละครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
0: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต
1: ่ป่า
0: อีกครั้งนะคะ
1: ป่า
0: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซน
1: อ๋อไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูเนม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกว่ง
1: นะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
0: วิ่งนั่นเองครับ
1: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
0: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
1: ท่านนักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิมใช่แล้วครับภาพเง่านั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย

0: คะครูแซน
1: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูนิมที่ไหนมีธงนะ
0: มีนักเรียนตอบมาในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
1: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับและก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจ
2: ครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการ

0: งามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
1: แบบการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลภูมิสถานนักปราชญ์3แผ่นดินแห่งแม่น้ำบางปะกงเมืองใหญ่ไพศาลที่มีชื่อเรียกขานกันว่าฉะเชิงเซา
2: จันนูอยู่ฉะเชิงเซาตั้งแต่เป็นสาวอันนอนหนาว
3: สัตวาเช่นเดียวกับราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามนครชัยศรีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีสมุทรสาครชลบุรีปราจีนบุรีและนครนายกเมืองฉะเชิงเทราเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนมาตั้งภายในกำแพงเมืองแห่งนี้ด้วยส่วนชื่อบ้านนามเมืองฉะเชิงเทรานั้นมีที่มาจากหลายกระแสดังเช่นในหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4ภาคปกิณกะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาทิพย์ใหญ่กว่าในท้องถิ่นอื่นจนเมื่อแล่เนื้อเพื่อทำปลาตากแห้งจะต้องแล่ออกเป็น8ริ้วจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองแห่งนี้ส่วนอีกข้อสันนิษฐานของ8ริ้วกล่าวตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีของคนท้องถิ่นพนมสารคามเล่ากันมาว่า
4: เป็นคำว่าแม่น้ำร้อยสายทั้งนี้เนื่องจากว่าคนจีนในสมัยก่อนได้เข้ามาทำสวนแล้วมีการขุดดึงน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเข้าไปอยู่สวนตัวเองนั้นทำให้มันมีลำมากมายจึงดูเหมือนมันมีแม่น้ำร้อยสายหรือเปล่า
5: คำว่า8ริ้วคนจีนสมัยก่อนมาเขาเรียกว่าปักริ้วเราต้องดูที่ตั้งของกรุงเทพก่อนกรุงเทพมีทิศตะวันตก
4: ข้อที่ถูกหรืออะไรคือข้อที่ผิดขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะไปตัดสินใจเอาเองว่าเขาเห็นว่าข้อสันนิษฐานใดนั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
6: นี่คือบริเวณเมืองแปดริ้วเมืองเก่าเป็นช่วงที่2
7: เพื่อป้องกันศึกอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูเมืองกำแพงเมืองเหลืออยู่แม้จะไม่ครบถ้วนแต่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นตำราเป็นครูของแผ่นดินครับ
4: การก่อสร้างกำแพงเป็นลักษณะของการก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตั้งในแนวเหนือ
1: ราชสัตราสำหรับพระราชทานไว้ประจำหัวเมืองน้อยใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยด้ามทองฝังทองลงยาราชาวดีโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ข้าหลวงพิเศษจัดราชการตำแหน่ง
3: กองส่วนภูมิภาคเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพรวมหัวเมืองเป็นมณฑลในปีพุทธศักราช2435โดยใช้ลำน้ำอันเป็นเส้นกล้าวให้ย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่8มกราคมพุทธศักราช2445และเป็นแบบอย่างให้มณฑลอื่นๆในด้านการปกครองที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างแท้จริง
7: การเป็นมณฑลต้นแบบของที่นี่มีสาเหตุมาจากเหตุแล้วเนี่ยจะเกิดผลเสียหายตามมาอย่างมากในขั้นแรกเลยก็จะเป็นที่ตั้งมณฑลครับถ้าหากว่าที่ตั้งมณฑลอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยจะไกลกับจุดเกิดเหตุมากเกินไปก็โปรดให้ย้ายมาไว้ที่ฉะเชิงเทรานะครับพระองค์ท่านเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเมืองฉะเชิงเทรามาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบจังหวัดนะครับก็มีการใช้สารการจังหวัดนี้ช่วงระยะเวลานึงหลังจากนั้นก็ใช้เป็นศาลาว่าการของสำนักงานเทศบาลครับแล้วในที่สุดเนี่ยเมื่อเทศบาลย้ายออกไปแล้วก็ได้ให้เอกชนเช่าทำเป็นศูนย์การค้าหลังจากหมดสัญญาจะเป็นช่องว่างสำหรับการระบายอากาศวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยใช้ปูนหมักปูนตำแบบโบราณดูได้จากที่ผิวของอาคารนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารมีสีผิวซึ่งไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นธรรมชาติของสีที่ใช้ผสมลงในปูนขัดซึ่งเราจะใช้เคลือบผิวอีกทีหนึ่งครับจะมีข้อที่ว่าหากมี

ัชกาลที่5นะครับก็เสด็จมาที่นี่แล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ฉายพระรูปนะครับที่บันไดนะครับตอนหน้าเนี่ยครับกับข้าราชบริพารแล้วก็ต่อมาอีกประมาณ66ปีผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็นะครับว่าได้มาประทับพักอยู่ที่นี่แล้วมีความสบายมากครับ

ิทรรศประวัติศาสตร์ที่ภาพคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในตำ

0: บองกองในภาษาเขมรซึ่งแปลว่ากุ้งเกิดเป็นคำว่าบางบองกองอันหมายถึงแม่น้ำที่คดโค้งเหมือนกุ้งจนกล่อนเสียงเป็นบางปะกงส่วนอีกที่มาเกิดจากชื่อปลาชนิดหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่อย่างชุกชุมในกระแสธาราแห่งนี้โดยชาวบ้านมักเรียกปลาชนิดนั้นว่าปลาอีกงจึงเรียกชื่อลำน้ำแห่งนี้ว่าบางปลาอีกงอยู่ปากน้ำปลายสุดอ่าวไทยจึงเรียกชื่อแม่น้ำตามชื่อหมู่บ้านแล้วกลายมาเป็นบางปะกงนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชื่อที่มาของมหานทีโบราณบริเวณเมืองฉะเชิงเทราเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยวิถีแห่งบรรพชนคนจีนดังปรากฏมีหลักฐานชื่อบ้านนามเมืองอยู่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จแขวงเมืองฉะเชิงเทราความตอนหนึ่งระบุว่าเสด็จขึ้นที่ท่าตลาดบ้านใหม่ทอดพระเนตรตลาดนั้นไปจนสุดตลาด
1: ทำให้มีการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่เมื่อสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยรัชกาลที่5เสด็จเรียกว่าตลาดบ้านใหม
2: ่สมัยก่อนกลางตลาดเนี่ยนะจะมีร้านทองร้านตีเหล็กร้านขายของชำร้านขายเครื่องบวชสมัยนั้นน่ะจะมีเรือส่งเรือส่งเนี่ยไม่ว่าจะเรืออะไรต้องวิ่งจากแม่น้ำจากมาจากอ่อนนุชนะ
3: ก่อน
2: พอหลังจากปี45เนี่ยก็มีเรือฝันนาทีเนี่ยมาจากหลวงพ่อสุธรแต่มาบ้านใหม่เนี่ยปรากฏว่าบ้านใหม่ไม่มีอะไรเลยมันเงียบมากก็จัดการประชุมละตอนเนี้ยโดยใช้ว่าชุมชนบ้านใหม่กับชุมชนตลาดบนนี่มาเป็นชมรมรักตลาดบ้านใหม
0: ่ศาสนสถานแห่งนี้เปรียบเสมือนท้องมังกรส่วนหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเม่ยี่หรือวัดมังกรกมลาวาสที่เยาวราชและหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งหัวยี่หรือวัดมังกรบุปผารามจังหวัดจันทบุรีวัดเล่งหกยี่พุทธสถานที่ในการต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้ใหม่เป็นชื่อภาษาไทยว่า
4: วัดศาลเจ้านั่นเองเพราะมันจะมีการกินเจกันด้วยนะจะไม่เรียกชื่อกันตรงๆแต่ก็จะเป็นที่รู้กันว่าตรงนี้ถ้าบอกเจ้ตึ้งบนก็คือตรงนี้เจตึงล่างก็คือวัดสัปปะกงข้างหลังนี้คุณโยมเป็นพระพุทธรูปสามองค์มีนามว่าพระพุทธปัญญาประสาทเรียกพระเจกก็จะเหมือนคนแล้วก็จะศีรษะโลนการสร้างนี้ก็คือทำมาจากกระดาษหรือต้นไม้ชนิดหนึ่งจากเปลือกไม้เอามาทอเอามาถักแล้วก็มาแปะเป็นพุทธรูปเป็นชั้นๆจนมีความหนาเสร็จแล้วก็แห่งโชคลาภไถ่เสียงเอียถ้าไหว้ในโบสถ์นี่ก็คือขอในเรื่องของศีลสมาธิสติปัญญานะและหลังจากนั้นเราก็จะกลับไปบ้านแล้วก็เอาสักนิดหน่อยก็คือมาขอโชคลาภเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในทำธุรกิจความเชื่อถือของคนจีนว่าช่วงตรุษจีนปีใหม่เนี่ยองค์ท่านจะต้องมาอำนวยหาวัดวาอารามตลอดจนคนมาไหว้พระนั่นเองอันนี้ก็คือป้ายชื่อที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านพระราชทานนามไว้ชื่อเป็นมงคลว่าวัดจีนประชาสโมสรโยมสังเกตเห็นว่าคำว่าสะเนี่ยมันจะมีสระอะซึ่งสมัยนี้ไม่ใช
0: ้กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

0: จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวัง
1: บุรุษผู้เป็นนักปราชญ์3แผ่นดินสายเลือดเมืองฉะเชิงเทราผู้มีนามว่าพระยาศิ
2: ลป์อันได้แก่มูลบทบรรพกิจวาหนิดนิกรอักษรประโยคสั่งโยกพิธานและพิสารการันต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้นำหนังสือแบบเรียนภาษาไทยทั้ง5เล่มนี้มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจารึกถึงความดีความชอบของท่านน้อยอาจารยางกูลผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาตลอดช่วงชีวิตของท่านจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาศรีสุนทรโวหารยานปรีชามา
3: สาสืบทอดเอกลักษณ์ทางภาษาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งแบบร้อยกรองครับในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าท่านเนี่ยเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับที่แต่งตำรับตำราโดยคงลักษณะของร้อยกรองไว้ในตำราแต่จากนั้นมาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อย
4: เป็นแบบแผนในปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักท่านหรือผลงานของท่านเท่าที่ควรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจเป็นเพราะว่างานเขียนของท่านส่วนใหญ่เป็นตำราเรียนซึ่งพอตำรานั้นไม่เหมาะสมแก่ยุคสมัยแล้วเราก็เลิกเขียนจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นที่เดียวที่มีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏนามปรากฏชื่อของท่านในคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่าพระยาศรีสุนทรโวหารปราชญ์ภาษาไทยเพราะนั้นเป็นที่น่าเสียดายมากถ้าคนฉะเชิงเทราหรือว่าคนไทยจาก
5: ก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นมณฑลครูเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็คนเชิงเทราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าทุกคนนั้นเป็นลูกหลวงพ่อทุกคนก็ตั้งใจทำความดีอยู่กันอย่างมีความสุข
3: ในความเห็นของผมเนี่ยบรรพบุรุษก็สร้างเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วนะครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ถ้าให้เปรียบทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนตาย
2: เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ดไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับ

0: ทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้าง
1: เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมี
2: I explored many places, and my final stop was
3: จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาน

0: แล้วแต่ละยุคมันต่างกันยังไงหรอคะ
1: ต่างกันอย่างมากเลยครับสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับคือสมัยที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ครับแต่สมัยประวัติศาสตร์นะครับก็คือสมัยที่มนุษย์นั้นรู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้แล้วเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าแต่ละพื้นที่บนโลกนะครับมีความพร้อมในการประดิษฐ์ตัวอักษรไม่ขาดเมื่อราวพุทธศตวรรษที่12ครับโดยเราพบจารึกหลักหนึ่งนะครับเป็นจารึกที่จารึกด้วยอักษรปัลลวะเขียนเป็นภาษาสันสกฤตกำหนดอายุไว้ราวพุทธศักราช1180ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวอักษรที่มีความเก่าแก่ที่สุดที่เราพบในดินแดนประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราจึงถือว่าดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้เข้าสู่อาณาจักรสุโขทัยนะครับเป็นอาณาจักรทางภาคกลางตอนบนที่สถาปนาขึ้นในลุ่มแม่น้ำยมครับก่อนหน้าที่จะมีอาณาจักรสุโขทัยนะครับพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ภายใต้อิทธิพลของขอมมาก่อนครับต่อมาผู้นำชาวไทยสามารถกำจัดอิทธิพลของขอมออกไปได้และสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นเป็นอาณาจักรแรกๆของชนชาติไทยครับในช่วงต้นนะครับอาณาจักรครับหลายคนจะเข้าใจว่าอาณาจักรต่างๆที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยนั้นล้วนตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับแต่อาณาจักรสุโขทัยเป็นข้อยกเว้นครับเนื่องจากสุโขทัยนั้นมีภูมิสถานหรือทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาครับดินบริเวณเชิงในฐานะเมืองท่าอีกด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าอาณาจักรสุโขทัยรับเอาพระพุทธศาสนาลังกาวงจากเกาะลังกาหรือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันจากเมืองนครศรีธรรมราชครับเป็นยังไงบ้างครับชีต้าหลังจากฟังข้อมูลของอาณาจักรสุโขทัยแล้วอยากจะไปเที่ยวชมรอบๆหรือยังครับ
0: อยากแล้วค่ะ
1: ถ้าอยากนะครับวันนี้คุณครูมีพี่นกครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเมืองโบราณนะครับจะมาแนะนำข้อมูลสำคัญของเมืองโบราณแล้วก็แนะนำให้เรารู้จักกับสถานที่สำคัญ
2: ค่ะสร้างขึ้นเมื่อปี2506ค่ะและก่อนหน้าที่จะสร้างเมืองโบราณนั้นนะคะคุณเล็กวิริยพันธ์พร้อมกับครอบครัวของท่านค่ะได้เดินทางออกสำรวจประเทศไทยเป็นระยะเวลา10ปีนะคะไปศึกษาข้อมูลรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็นำวัตถุในวิหารหลวงวัดมหาธาตุและพระมหาธาตุเจดีย์นอกจากนี้ยังมีพระศรีอิริยาบถซึ่งเป็นลักษณะศิลปะที่โดดเด่นของสุโขทัยอีกด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงสุโขทัยและวัดจุฬามณีที่พิษณุโลกอีกด้วยค่ะ
1: วันนี้เราได้รับข้อมูลดีๆจากพี่นกมากเลยนะครับยังไงผมจะขออนุญาตพาน้องชีต้าแล้วก็พาน้องๆทางบ้านเนี่ยไปเที่ยวชมต่อนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่นกมากนะครับขอบคุณมากครับแล้วเราก็สามารถไปปั่นจักรยานเที่ยวชมภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยด้วยนะครับและเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับด้วยการปั่นจักรยานเที่ยวชมโบราณสถานกันเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไปชมกันได้ในรายการปั่นรักพิทักษ์โลกไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
3: สุโขทัยเป็น
4: ที่นี่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 45.14 ตารางกิโลเมตรเดิมมีชื่อว่าเมืองเฉลียงแล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็นศรีสัชนาลัยต่อมากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงได้สร้างยังคงเหลือแหล่งประวัติศาสตร์เอาไว้ได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับ
3: 5แห่งสำรวจค้นพบแล้ว204แห่งซึ่งในวันที่12ธันวาคมพ.ศ. 2534อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาและในวันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเกียรติจากคุณปรัชญารุ่งแสงทองนักโบราณคดีของอุทยานศรีสัชนาลัยมาเป็นเจ้าบ้านที่ใจดี
5: คุณผู้ชมคะตอนนี้ยุ้ยกับณติงค่ะเราอยู่ที่วัดช้างล้อมนะคะซึ่งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนา
6: ครับโอ้แหม

0: แนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมชื่อปรัชญารุ่งแสงทองนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
0: มีชื่อ
2: ที่แรกเราจะเริ่มกันที่วัดช้างล้อมค่ะวัดอื่นๆด้วยนั่นก็คือยืนเต็มตัวแยกออกจากผนังอย่างชัดเจนและมีขนาดใหญ่กว่าช้างจริงๆและด้านหน้ามีพุ่มรูปดอกบัวปูน

ทำกับวัดช้างล้อมเลยค่ะมีเจดีย์หลายแบบต่างๆกันมากมายที่เป็นศิลปะสุโขทัยแท้และเป็นศิลปะแบบศรีวิชัยผสมสุโขทัยมีเจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูมอยู่ด้านหลังพระวิหารและมีเจดีย์รายล้อมรวมทั้งอาคารขนาดเล็กแบบต่างๆจำนวน33องค์

0: ที่ไหนต่อคะ
1: เราจะไปดูวัดสำคัญอีกแห่งที่เป็นไฮไลท์ของเมืองศรีสัชนาลัยก็คือวัดนางพญา
2: โอ้โห
0: โหนัตติงโอโหเลย
3: แม่แต่ละวัดเนี่ยนะนอกจากจะมีประวัติศาสตร์ที่งดงามแล้วเนี่ยยังมีเรื่องเล่ายังมีอะไรที่น่าสนใจที่เราโอโหเนี่ยเป็นอย่างนี้
0: โอเคงั้นเดี๋ยวไปกันเลย

0: ันนี้คือปูนปั้นเอามาแปะหรือแกะสลักในนี
1: ้ปูนปั้นมาแปะครับตัวนี้ลายปูนปั้นตรงนี้คือเป็นไฮไลท์เพราะว่าเหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่เป็นปูนปั้นตั้งแต่อายุสมัยยุทธยาตอนต้น
2: โอ้ค่ะ
1: คือลวดลายที่นำมาประดิษฐ์ลอยตรงนี้เนี่ยประกอบขึ้นด้วยลายหลายชนิดหลัก

0: และสุดท้ายนะครับกับวัดพระปรางหรือชื่อเต็มๆนะครับเราเรียกกันว่าวัดพระสมโภชพระบรมธาตุที่เมืองเฉลียงนี้ด้วยและก็วัดเนี้ยก็ยังเป็นที่สงน้ำมูลธาภิเษกสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ที่จะขึ้นเสวยราชสมบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลครับ
1: โขทัยนะครับถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่นักประวัติศาสตร์นะครับสันนิษฐานว่าเป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวังครับดังนั้นวัดมหาธาตุในสมัยสุโขทัยก็น่าจะเหมือนกับวัดพระแก้วของกรุงเทพมหานครเรานะครับก็คือเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษานั่นเองครับและวัดมหาธาตุนี้นะครับไม่ได้มีแต่เฉพาะในสุโขทัยเท่านั้นนะครับแต่ยังมีในเมืองบริวารด้วยเช่นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรก็มีวัดพระศรีอิริยาบถซึ่งมีพระศรีอิริยาบถประดิษฐานอยู่เช่นกันและความนิยมในการสร้างพระศรีอิริยาบถนะครับก็ยังคงสืบทอดต่อมาในสมัยอยุธยาด้วยครับเพราะว่าในเขตวัดพระศรีสันเพชรที่อุทยานประวัติบทพ่อปกครองลูกครับพ่อปกครองลูกนะครับนั่นก็คือพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อและประชาชนเปรียบเสมือนลูกครับถามว่าทำไมในสมัยสุโขทัยถึงใช้วิธีการปกครองแบบนี้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าในสมัยสุโขทัยนั้นบ้านเมืองมีขนาดเล็กพระมหากษัตริย์กับประชาชนจึงสามารถอยู่ร่วมกันอย่างใกล้

0: ใกล้ชิดได้เป็นพิเศษครับไม่เหมือนกับในสมัยอยุธยาที่บ้านเมืองมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นยังไงบ้างครับชีต้าเดินเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆวันนี้เหนื่อยไหมครับ
1: ยังไม่เหนื่อยเลยค่ะ
0: เรื่องราวของประวัติศาสตร์มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าเราค้นคว้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถค้นคว้าต่อไปได้ไม่มีวันจบเลยครับ
1: ใช่ค่ะชีต้าเริ่มชักสน

0: ื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv
1: เอาละวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ที่นี่ผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยพี่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมเลยใช่ไหมครับ2เมตร50
1: ครับผม
0: ประมาณ2เมตร50ได้นะครับตรงนี้จะปากอวนมี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะ
1: ปลายติดอยู
0: ่ก็เอาไว้ได
1: ้เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังฆวาสมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายเงี้ย
0: ฮะ
1: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
0: แล้วทำไมพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งนึงแล้วก็
1: อีก2วัน
0: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
1: ้ครับ
0: แม่น้ำน่านนะ
1: ครับผม
0: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้พูดว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหมโอ้ปลาใหญ
1: ่โอ้ยปลาขาใหญ่ปลาถึงปลายเดือน
0: ครับ
1: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
0: ก็ช่วงนี้แหละอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
1: ปากกาครับปากกา
0: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอเขียนได้เหรอ
1: ปลากาปลากาน
0: ี่ถ้าไม่ติดล่อนี่ถีบนะ
1: ใจดีครับผมใจดี
0: ไม่นะ
2: จากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เลใหญ่ด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกหูกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
1: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
0: ปลาสวนออกนะครับ
1: ต้องยกให้ปลาพ้นน้ำ
0: โอ้โหสวยอันนี้มันเยอะมากเลย
1: ปลาเยอะมากค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อน

0: อามันเยอะ
1: ครับ
0: มัฟเข้าไปโอ้ยปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลย
2: น้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคางและอีก
0: เดียวกันเนาะ
3: ครับ
0: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
3: ดำนวล
0: ดำนวลเลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
2: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดียวครับคางและปลาสังกะว่านมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคางและปลาสังกะว่านเราจะลดเมือกและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
0: สวรรค์นะก่อนอื่นเลย
4: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
0: ปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการแล้วเครื่องราดนะ
4: ได
0: ้โอเคจ้า
2: เครื่องราดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียม
0: มันน่าไปทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
4: มันเป็นปลามีก้างครับ
0: ก
4: ้างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
0: ก็คือสับไปเลยให้ละเอียด
4: ให้ละเอียดไปเลย
0: แต่ไม่เหนียวเหมือนไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเน
4: า
0: ะม
4: ันปลากายเขาจะเหนียวกว่า
0: อ่ะ
4: มันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
0: นวดไปจนมันเป็นยังไงจ
4: ๊ะให้มันเหนียวให้มันแห้ง
2: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับ
4: มาใส่ในนี้มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
0: นี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบ
4: หอมเลย
0: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
4: พอครับพอ
0: ได้แล้ว
4: ยกเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลยในที่เราเตรียมเข้าไว
0: ้เดี๋ยวเราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ตะไคร้เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลา

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคาร์ฟตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับถ้าน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่
2: คั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแกวสดกับพริกแกวแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสด
1: อย่าพอเนาะตอนนี้นะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่แม่เสียเป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เพราะว่าปลานี่เนื้อดีมาก
2: แล้วก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้เฮ้โอ้โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่โ
2: อ้แม่ระวังกระเด็น
1: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหว

0: ไรก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได้เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอมไม่มีความคาวอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อน
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวาน
0: ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยและอีกคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับแม่เกษมของคุณนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับทุกแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพลจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ภูและแม่เสียนไปแล้วนะ
3: ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
4: ่ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: มาแล้วจ้า
6: ไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
7: มหาลัยบ้านนอก
8: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า
9: ักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
10: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
11: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
10: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
12: รู้จักครับ
10: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
12: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
10: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
12: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
9: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
13: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตันตกปลากับเรือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วย
14: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลง
15: DLTV
16: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
15: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
14: ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือ TH

0: ดถึงภาพยนตร์ไทยเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ชมกันมาไม่มากก็น้อยแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยเหมือนมิ้นไหมคะว่าภาพยนตร์ไทยที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีต้นกำเนิดในการเข้ามาประเทศไทยได้ยังไงและเริ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องนี้กันค่ะ
1: ไปหาพี่เขากันเลยค่ะ
2: ขอโทษนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ใช่พี่พึ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่ค่ะ
1: เจอแล้วพี่พึ่งคะพอดีว่าวันนี้เน
3: ี่ยมาภาพยนตร์นะคะที่มาของรากศัพท์ของคำนี้ค่ะมันมาจากกรเดิมนะคะเราใช้มาอ้างอิงนะคะเป็นของ
0: คุณช่างคุณแผน
3: พูดถึงตอน
1: แบบนั้นด้วยไหมคะ
3: ค่ะก็ตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปเนี่ยค่
1: ะ
3: พระเจ้าน้องยาเธอนะคะกรมหลวงสรรพสาสุภกิจเนี่ยติดตามเสด็จในครั้งนั้นด้วยนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะสวัสดิ์ศาสตร์ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรเนาะเริ่มจากมันมีทีมงานฮอลลีวูดยกกองเข้ามาถ่ายทำหนังในเมืองไทยนะคะชื่อนายเฮนรี่แม็กซ์เลย์ค่ะมาจากบริษัทยูนิเวอร์ซัล
1: ในเมื่อตอนยุคแรกเนี่ยเป็นหนังไม่มีเสียงเป็นหนังเงียบแล้วหนังที่มีเสียงเนี่ยมันเริ่มเมื่อไหร่คะ
3: ก็หนังที่มีเสียงนะคะก็เริ่มในวาระฉลองครบรอบกรุงเทพ150ปีค่ะเขาก็เริ่มไว้แน่ๆนะคะไม่ต้องห่วง
1: มีดูไหมคะ
3: หนังเรื่องนี้เรากำลังทำเรื่องที่จะขอเข้ามาเมืองไทย
1: ไม่สับสูนนะ
3: ยังไม่สับสูนค่ะ
1: มีโอกาสได้ดู
3: เรายกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งภาพยนตร์ไทยนะคะซึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เนี่ยระบุว่าเป็นคนไทยคนแรกที่นำกล้องถ่ายภาพยนตร์เข้ามาสู่สยามประเทศ
1: อ๋อที่พี่พึ่งเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือองค์นี้
3: องค์เดียวกันนะคะ
1: พี่พึ่งคะอีกเรื่องนึงที่มินชงนก็คือว่าเดินเข้ามาเนี่ยเห็นป้ายเขียนไว้เลยว่าอาคารภาพยนตร์เสียงสีกรุงชื่อนี้มีความ
2: คุ้นค่าน
1: ั่งแถวคอคน19ไม่หักเลย
3: อันนี้เป็นเครื่องใส่มือหมุนนะคะที่หนังไม่ยาวค่ะ
1: แล้วหนังไทยเรื่องแรกค่ะพี่พึ่ง
3: หนังไทยเรื่องแรกนะคะเรื่องโชค2ชั้นนะคะเดี๋ยวเราเตรียมมาให้ชมด้วย

0: คะโดยการเซตโรงถ่ายขึ้นมาความพิเศษของโรงถ่ายเนี่ยนะคะคือสามารถหมุนได้360องศาเปิดหลังคาเพื่อรับแสงพระอาทิตย์จริงๆนะคะว
1: ัน
0: นี้จะได้ทดลองเป็นนักแสดงแบบในยุคแรกเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในโรงถ่ายเนี่ยพี่จะบอกอธิบายรายละเอียดว่ามันจะมีกติกาอยู่ก็คือคนที่เป็นนักแสดงเท่านั้นนะคะถึงจะมีโอกาสเข้าไปใน
2: คราวละ1คนเท่านั้นด้วยการดูผ่านช่องเล็กๆที่อยู่ด้านบนของเครื่องกลไกภายในจะมีฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายด้วยกล้องคิเนโตกราฟซึ่งเอดิสันประดิษฐ์ขึ้นเองเป็นฟิล์มยาวประมาณ50ฟุตพาดไปพาดมาอยู่ภายในเครื่องโดยหนังแต่ละเรื่องที่ฉายในเครื่องถ้ามองจะกินเวลาเพียงไม่กี่วิ
3: ศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยนะมันเป็นโรงหนังรุ่นแรกๆสุดนะจัดอยู่ในกลุ่มแรกสุดของประเทศไทยที่เป็นโรงหนังอย่างทันสมัยโรงหนังอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมีการจัดระบบเสียงมีการจัดระบบแสงอ
1: ัน
3: นี้ก็ต้องข้ามเชื่อมระหว่างกรุงเทพกับฝั่งธนบุรีสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยรัชกาลที่7โปรดให้สร้างขึ้นนะครับแล้วก็ด้านฝั่งกรุงเทพก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่1ไว้ประดิษฐานอยู่ด้วยอันนี้ถือเป็นอนุสรณ์สถานลำดับ1อนุสรณ์สถาน
1: ค่าดูหนังนี่แพงไหมคะ
3: สมัยนั้นค่าดูหนังโอ้จำไม่ได้แล้วนะจำไม่ได้จริงๆนะว่าค่าดูภาพยนตร์มันกี่บาทในการไปดูหนังสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นหวัดนะเสียงมันเป็นเป็ดบี้เลยนี่
1: ไม่เป็นไรแย่สุดแล้วคะ
3: แย่สุดแล้วนะครับหรือไม่ก็เป็นทักซิโดก็แต่งกันสวยงามดูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่ากลับบ้านใครบางไม่เป็นย่านช้อปปิ้งนะ
1: oh.
3: ยังไม่มีห้างสรรพสินค้ายังไม่มีอะไรเลยย่านนั้นเนี่ยยังเป็นวังบุรพาที่ประทับอ่ะการจะได้มาซึ่งหนังม
1: ี
3: องค์ประกอบม
1: ี
3: ใครบ้างมีใคร
1: ต้องมีนักแสดง
3: นักแสดง
1: มีคนเขียนบท
3: คนเขียนบท
1: มีผู้

0: ผู้กำกับ
1: มีช่างภาพ
2: กล้องหนังเฉลิมกรุงเพราะว่า มีทั้งหนังไทยแล้วก็มีหนังฝรั่งหน
0: ัง
2: ฝรั่งเองเนี่ยนะครับมีทั้งเสียงในฟิล์มก็มีทั้งซับไตเติลมีเขียน
3: เริ่มเป็นที่รู้จักในแถบอเมริกาและถูกนำไปเป็นอาหารในเชิงการค้ามากขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอเมริกาเติบโตในช่วงต้นศตวรรษนี้ละควบคู่กับโรงภาพยนตร์มาจนกระทั่งปัจจุบัน
2: คือด็อกิวเมนทารีเป็นภาพเหตุการณ
0: ์
2: มันไม่ใช่
0: ไม่ได้เป็นหนัง
2: พระเอกนางเอกมีอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะ
0: เป็นบันทึกเหตุการณ
2: ์มกันโกนจุกก็มี
0: นั่นคือที่ทรงถ่ายด้วยพระองค์เองเหมือนกัน
2: ใช่ต้องเรียนว่านะครับพอถึงในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยได้ขึ้นก็เอาแหวนวิเศษไปสาปพ่อเลี้ยงให้กลายเป็นหมาไปสาปพ่อเลี้ยงให้ใช้เวรใช้กรรมแล้วตอนจบดีมากลูกเลี้ยงก็สาปพ่อด้วยแหวนวิเศษอีกทีเสกให้พ่อกลับคืนมาเป็นคน
0: ทำไมอะคะ
2: อ่ะก็พ่อสำนึกในความไม่ดีแล้วไงจริงๆแล้วเนี่ยรัชกาลที่7เนี่ยโปรดในเรื่อง
0: อาจารย์คะจากที่ฟังมานี่เท่ากับว่าในสมัยนั้นเนี่ยภาพยนตร์เหมือนเป็นความบันเทิงหลักๆเลยไหมคะของคนไทยในช่วงนั้นแล้วมันมีอิทธิพลอะไรต่อวิถีชีวิตคนไทยใน
2: ข้างญี่ปุ่นแล้วก็จะไปเป็นศัตรูกับทางฝ่ายยุโรปนะครับ
0: เข้าข้าง
2: กับญี่ปุ่นกับเยอรมันแล้วก็จะเข้าไปเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายยุโรปส่วนใหญ
0: ่
2: อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ก็น่าจะมองเห็นภาพแล้วบอกว่าถ้าเราปล่อย
0: อ
2: ันที่หนึ่งอันที่สองต้องการสื่อให้อังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาประเทศต่างๆในประชาคมโลกตอนนั้นที่กำลังอยู่ในภาวะสงครามได้รับรู้ด้วยว่าประเทศไทยของเรามีประวัติความเป็นมาอย่างนี้ภาพยนตร์นี้อาจารย์ปรีดีผลักดันเก่งมากเลยให้ฉายในกรุงเทพสิงคโปร
0: ์
2: นิวยอร์ก
0: ไปถึงนิวยอร์กเลย
2: ต้องตะเชื่อไหมฉายไปถึงนิวยอร์กแดงให้เห็นถึงประเทศไทยเราไม่ได้มุ่งที่จะ
0: จริ
2: งๆแล้วเราไม่ได้มุ่งในเรื่องการสงคราม
0: คือภาพยนตร์เนี่ยเป็นตัวเบิกทางไปแล้วที่ต่างประเทศ
2: เก่งมากเก่ง
0: ๆ
2: แต่ภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกเนี่ยนะครับได้นำชัยชนะแล้วก็สันติภาพต่างๆมาสู่ประเทศไทยเนี่ยนะก่อนหน้านั้นตั้งหลายปีแล้วในการออกไปฉายทั่วโลกอันนี้คือเกียรติประวัติของภาพยนตร์ไทย
0: พูดถึงภาพยนตร์เนี่ยปัจจุบันนี้เราก็คงนึกถึงแค่ว่า
4: ถามว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลง
5: หลักคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าปลาต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วง
6: พิศาจและเมื่อรู้จักใช้อักษรบันทึกเรื่องราวเริ่มมีความเจริญเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางครั้งจึงทำให้เข้าใจว่าผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นคนบ้านป่าเมืองเถื่อนและล้าสมัย

0: และตัดกิ่งลงมาช่วยทำให้ต้นทำมังแตกกิ่งใหม่ใบที่ได้นั้นจะเป็นใบค่อนข้างแก่เหมาะแก่การนำไปใส่แกงคุณลุงบอกว่ากลิ่นหอมแรงอย่าบอกใครทำมังนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ชะมังแมงดาไม้แมงดาต้นและทำมังพอกลงโดยที่มาของชื่อว่าแมงดาต้นนั้นเนื่องจากส่วนของเนื้อไม้และใบของทำมังมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาโดยเฉพาะใบจะมีกลิ่นแรงที่สุด
1: คุณผู้ชมครับเวลากระยี่มาในกลิ่นชัดเจนเลยครับว่ามันคล้ายๆกลิ่นแมงดา
0: ทำมังมีการกระจายตัวในเขตร้อนและกึ่งร้อนของเอเชีย
1: ไว้ใช้ประโยชน์ได้นานนั่นเองครับ
0: ประโยชน์ของต้นทำมังซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งลำต้นใหญ่สูงตรงส่วนของเนื้อไม้ใช้ทำสากกระเบือตำน้ำพริกได้อีกด้วยนะครับส่วนของลำต้นเนื้อไม้ใช้ทำเป็นไม้กระดานไม้แปรรูปซึ่งใหญ่ลำต้นตรงทรงต้นทึบมีทรงพุ่มโปร่งคล้ายพีระมิดส่วนของใบนั้นเป็นใบเดียวเรียงเวียนสลับกันอยู่รอบๆกิ่งใบมีลักษณะกลมมนหรือแหลมคล้ายกับใบขนุนแผ่นใบบางสีเขียวเป็นมันใบแก่นั้นจะมีกลิ่นแรงการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียได้ออกเดินทางไปจุดต่อไปคือบ้านพี่เยาเราก็พบเจอเอาเงาะโรงเรียนสุกคาต้นแต่ละคนก็ชิมกันสดๆหวานกรอบชอบใจกันเลยล่ะครับ
1: ไม่รู้ปลาหัวคั่วไหม
2: หลงยกค
1: ่ะหลงยกเหรออันนี้แกงคั่วปลาหลงยก แล้วก็มีกุ้งด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือใบทำมังสดๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะใบยอดหรือว่าใบเพสลาดเนี่ยสามารถที่จะเอามากินคู่กับน้ำพริกได้เป็นผัก
0: ลามาล้างน้ำขัดถูทำความสะอาดจนเอี่ยมปลาสร้อยเตรียมปอกหอมป้าหมามล้างปลาช่อนแล้วลงคมผ่าท้องควักไส้ออกตามไปจึงเด็ด
3: และที่สำคัญค่ะป้าส้อยค่ะเป็นคนที่คิดค้นเมนูนี้ถือได้ว่าเป็นต้นตำรับ
4: ทีนี้เราก็นึกถึงเมื่อก่อนค่ะอดีตว่าคนแถวนี้เขากินน้ำพริกทำมังแต่ว่าเขาก็ใช้ใบยอดทำมังแบบนี้แล้วก็มาตำกับพริกแล้วก็กะปิแค่นี้เขามาทานได้สดๆก็คุ้มค่าทานได้เลยเราก็เคยเห็นว่าแม่เราเนี่ยเคยใช้คาราคามะพร้าวจนเดี๋ยวนี้นะคะคนแถวนี้ก็จะขายคาราคามะพร้าวที่นี
3: ่ก็เรียกได้ว่าสามารถเอาของในชุมชนที่มีนะคะชุมชนไหนสามารถดูเป็นแบบอย่างก็ได้เราเอาของที่มีที่เรามีเนี่ยละค่ะมาทำการต่อยอดมาพัฒนาร่วมแรงร่วมใจกันก็จะกลายเป็นสินค้าแล้วก็เอกลักษณ์ของหมู่บ้านได้ด้วยค่ะเยี่ยมเลยสวยด้วยฉลาดด้วย
4: ไอ้ยะแบบเนี้ยเหมือนลูกโป่งค่ะแล้วมันจะบวงมาพอโดนความร้อนแล้วมันจะหลุดถ้าใส่เยอะค่ะ
3: กระบวนการที่เอามาป้ายแบบนี้นะคะคนใต้เรียกว่าอะไรคะ
4: เอามาปาดหรือเอามาเลียดนะคะ
3: เอามาปาดหรือเอามาเลียดก็คือว่าเวลาที่เราเอามาปาดหรือเอามาเลียดเนี่ยจะต้องให้มันแน่นๆ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก
4: ็กดลงไปด้วยแบบนี้ค่ะ

0: เริ่มด้วยการเติมถ่านใส่เตานำเอาปลาใส
1: ่มันมีรสชาติอร่อยได้นี
2: ่มันร้อยแล้วมันหอมด้วยไหมคะ
1: หอมด้วยค่ะ
0: การที่เราใส่เคยปลานี่แหละครับคนปากใต้จึงเรียกกันว่าแกงน้ำเคยพุงปลาลงเอยตามมาคือไตปลากระดีกลิ่นหอมดีช่วยให้แกงน่ากินจากนั้นจึงใส่ไตปลาเติมน้ำเปล่าจากนั้นถึงคราวใส่หน่อไม้ต้มไว้ได้ให้เดือดสักครู่ส่วนน้องตั๊กช่วยล้างผักเตรียมไว้รอเมื่อน้ำ

0: ทองที่หามาได้ก็ขอลงไปในที่สุดแต่สิ่งที่ยั่งยืนคืออาชีพเกษตรกรเพราะยังสามารถทำนารอบหมู่บ้านเชียงได้ในทุกปีในที่นาที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับคนโบราณบ้านเชียงทำไว้เมื่อ 5,600 ปีมาแล้ว
1: จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: การดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามรับชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่
0: ให้กับน้องๆว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคตนั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
0: ตลอดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคอัพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาวิชาสาธารณสุขอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและ
3: พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก 5-10 ปีข้างหน้าประมาณ100เกือบ 130% ก็จะเป็นผู้สูงอายุสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งหมดอะไรได้ไม่ว่าจะเป็นอาคารไอทีศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งหมดอะไรฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนแล้วก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการเรียนในชั้นเรียน
4: ภาพและการชะลอวัยค่ะ
0: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ตอบปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
5: ค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคนไข้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี
6: ้รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาส

0: ปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะคะครบครันฝากนะคะใครอยากเรียนสาขานี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
1: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นสาขามาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะมันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นอาชีพเป็นสาขาตรงกับอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะศาสตร
2: ์ครับสำหรับน้องๆที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจปวิชาชีพครับวิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็สามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ครับและสามารถสมัครที่ในรูปแบบออนไลน์ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
3: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ
4: เราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะ
5: ใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปีสองเนี่ยหรือปีสามเนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อให้เขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐอย่างไรเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้ง
6: ญาติเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอิฐเข้าไปนะคะซึ่ง2คำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอิฐเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่
3: ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเอง
7: เผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: ผู้เป็นพระเชษฐาซึ่งถึงแก่พิราลัยจากการแย่งชิงราชสมบัติเมื่อสมเด็จพระนครินทราธิราชพระราชบิดาเสด็จสวรรคตวัดวางตัวยาวตามแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตกมีพระปรางล้อมรอบด้วยเจดีย์ประจำมุมทั้ง4ทิศเป็นประธานของ
9: ในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิม

0: การเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิด

0: อันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการถึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความ
1: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเป็นทรัพยากรและทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
2: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
1: เสียเวลาครับ
2: แล้วก็เสียทุนด้วย
1: ครับผม
2: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อ่ะครับ
1: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็คือแก้ไขปัญหาอันนี
2: ้
1: เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแถมมากบ่อยมากๆเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเขาเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองนึงเนี่ยมีถุง315ถุง
2: 315ที่ทำให้เวอร์ชั่น2ดีกว่าเวอร์ชั่น1มันจะคล้ายคำถามแรกๆมั้ย
1: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่า
2: ถ้าเกิดจะให้ชัดหน่อยเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น1อะไรที่ทำให้เวอร์ชั่น2ดีกว่าเห็นได้ชัด
1: เวอร์ชั่น2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชั่น1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทําความสะอาดถุงเนี่ยมีความทีละถุงเนี่ยทําให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
2: ครับ
1: ประหยัดพลังงานครับ
2: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในปัจจุบัน
2: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะไหมฮะ
1: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
2: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องเราต้องคิดการใหญ่คนไทยก็ทำได้
0: ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่หาการตกรางของคลีนนิ่งคาร์พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของคลีนนิ่งคาร์ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าก
2: ลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอ้การที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ย คนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาคิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงาน
2: ลมแล้วอาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
1: ใช่ครับ
2: โอ
1: ้คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู
2: ่ครับผม
1: อากาศเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
2: ครับ
1: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นต่อไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับ เราสามารถที่จะเอาตรงนั้นค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีกครับ
2: นะฮะก็อยากให้อาจารย์ฝ่ายครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
1: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบ
2: พาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่ง

0: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอ้ตัว cleaning car หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
0: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะครับ
1: อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายรถเข็น
0: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่สองเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คในตัวเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยนะครับตัวรถ cleaning car เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศนะคร
1: ับว่าง่ายว่าเวอร์ชัน2ทํางานได้ดีมาก
0: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
0: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทํางานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
0: เขาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสําคัญนะครับก็คือรถในการทําความสะอาดหรือว่า cleaning car
1: ครับ
0: นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะ
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกรางด้วย
0: การตกรางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชั่นที่2
1: ครับ
0: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
0: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
0: ครับเนื่องจากว่า
1: คนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะเขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวหน่อยครับ
2: ครับผมนายอวิรุธพยับสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกรองฝุ่น
1: เวอร์ชั่น2
2: เวอร์ชั่น2นี่อยู
1: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูด
2: อย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
1: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกัน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่อง
2: เวอร์ชันที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
1: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
2: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชัน2เองเนี่ยเขาก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทำ
1: ก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชัน2เนี่ย
2: เวอร์ชัน2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
1: ับ ต่างกันเลยอะฮะ
2: ต่างกันคือเราเห็น
1: ทำแบบเปิดบริษัทหรือจะทำอะไรก็สามารถติดต่อได
2: ้โอเคครับนะฮะก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
1: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่เองนะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
2: ครับผม
1: ต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree เองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ

0: คนไทยก็ทำได
1: ้รมราชุปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
2: วัดขุนแสนตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองริมแม่น้ำลพบุรีสันนิษฐานว่าคงเป็นวัดที่มีมาก่อนรัชสมัย

0: จำพรรษาอยู่ที่วัดมหาธาตุส่วนพระยาเกียรติพระยารามให้อยู่ที่วัดขุนแสนภายในวัดมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดด้านหน้ามีวิหารตั้งอยู่วิหารหันหน้าสู่แม่น้ำลพบุรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะวัดขุนแสนเนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับนิวาสถานของพระยาเกียรติ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชั่ว 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตามความเชื่อของชาวตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อมีงานสวดพระอภิธรรมศพก็จะมีประเพณีหนึ่งเกิดขึ้นควบคู่กันไปคือการสวดพระมาลัยซึ่งถือเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อของชาวพุทธเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์และการสวดมนต์ทำนองต่างๆขึ้นมาใหม่เนื้อร้องมีพระมาลัยไว้เล็กน้อยครั้งยังนำเรื่องจากวรรณคดีเข้าแทรกอีกด้วยการแสดงจะเริ่มตั้งแต่ช่วงหลังจากที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วการสวดพระมาลัยจะมีเครื่องดนตรีหมากพลูธูปเทียนอย่างละ9ชิ้นและสุรา1แก้วบุหรี่1มวนจากนั้นเป็นการสวดถามหาที่สวดทำเพื่อขอที่สวดหรือเรียกว่าตั้งโลงตามมาด้วยการสวดนโมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย3ครั้งต่อด้วยการกล่าวบทฉันรับบทเพื่อไหว้ครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเป็นการสวดเพื่อสรรเสริญพระคุณครูพระพุทธองค์และพระเกียรติคุณและเริ่มการกล่าวบทในการเป็นการกล่าวถึงประวัติพระมาลัยและสุดท้ายคือการกล่าวบทลำนอกหรือเรื่องเบ็ดตะเล็ดเป็นบทที่บอกเรื่องพระมาลัยเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปความเชื่อในเรื่องการสวดพระมาลัยก็ลดน้อยถอยลงตามไปด้วยเพราะไม่มีผู้มาสานต่อซึ่งขณะ

0: ี้มีคณะแสดงสวดพระมาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพียงหนึ่งคณะเท่านั้นคือคณะของแม่วันดี
1: สวดพระมาลัยบางคนก็ว่าไม่ถูกสวดไม่ถูกว่าไม่ถูกแต่ป้าดีความใจรักของป้าดีป้าดีทำได้ลูกก็ยังมีก็ยังมีลูกมีงานถูกแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีหลายมีมากกว่าคุณนี่อยากจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ป้าดีก็ยินดีต้อนรับลูกป้าดีจะคึกคักตอนที่ป้าดีจะคือไม่แก่จนเกินตอนนี้ป้าดีก็ยังทำได้ป้าดีจะทำให้ถ้าหากว่าใครสนใจลูกคุณนี่สนใจคอยมากรับตรงนี้ป้าดีจะทำแต่คึกคักถ้าลูกคุณนี่รักคือเราไม่ให้สู้ให้ลาเลื่อนประเด็นลูกเพราะว่าหนูรักไว้คือมันไม่มีใครน้อยนอกแก้วว่าตำบลไทยซ้ำโคของเราคือจะเราจะอนุรักษ์ศิลปินนี้ไว้ค่ะ
0: แม้ว่าการแสดงสวดพระมาลัยจะเริ่มลดลงได้รวบรวมและถอดบทเรียนของการแสดงสวดพระมาลัยพร้อมกับเผยแพร่หลักสูตรสวดพระมาลัยที่เป็นรูปเล่มหนังสือได้รับการเขียนขึ้นใหม่พร้อมกับนำการแสดงนี้เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
2: ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบว่าเป็นการแสดงแบบไหนนะคะก็เลยสนใจเรื่องนี้พอสนใจก็ศึกษาเสร็จก็คือณตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักนะคะก็หาข้อมูลคณะสวดมาลัยซึ่งอายุก็ไม่น้อยนะคะก็คือ80 90นะคะอายุมากๆกันทั้งนั้นเลยในการที่อายุ80 90อะไรเงี้ยค่ะก็การให้ข้อมูลอะไรต่างๆก็ไม่ตรงก็ได้ข้อมูลจากทางชุมชนให้ความร่วมมือดีเป็นอย่างมากในตอนนั้นเราก็เข้าไปฝังตัวในชุมชนเป็นเวลา2เดือนเพื่อถอดบทเรียนออกมานะคะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมจากการสวดมาลัยในเรานะคะซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่เป็นหลักสูตรพื้นถิ่นในชุมชนของเขาเองแล้วก็ให้มาสอนลูกหลานตัวเองวิทยากรก็คือคนในชุมชนก็มาสอนลูกหลานตัวเองซึ่งอยู่ในชุมชนแต่ว่าเราใช้ระบบของโรงเรียนก็คือว่าเป็นหลักสูตรเขาเรียกว่าหลักสูตรท้องถิ่นนะคะก็เข้าไปสอนตรงนั้นก็มีนักเรียนวัยรุ่นหนึ่งประมาณ15เสิร์ชเข้าไปว่าสวดมาลัยตำบลไทยสำเภาก็จะขึ้นมามีการแสดงซึ่งเราแสดงจริงในงานศพซึ่งในช่วงนั้นพอดีพ่อของพี่ในสำนักงานนะคะเขาเสียชีวิตก็เลยนำคณะสวดมาลัยซึ่งเรากำลังสืบสานพอดีก็พาไปแสดงเป็นชุดจัดเต็มเลยค่ะแล้วก็ถ่ายเก็บภาพรายละเอียดอะไรต่างๆไว้ในตรงนั้นด้วยค่ะ
0: ด้านนายยศไกรการชนะชัยศิลปินผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครศรีธรรมราชกล่าวว่าการแสดงสวดพระมาลัยถือเป็นการแสดงที่ไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแต่ในงานอวมงคลเท่านั้นแต่งานมงคลก็สามารถสอดแทรกคติธรรมไปได้ด้วยเช่นกันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การแสดงชุดนี้เดินหน้าต่อไปได้
3: สำคัญเลยก็คือทำความเข้าใจกับคนรุ่นใหม่หนึ่งเลยนะก็ต้องตัดเรื่องความวิตกหวาดกลัวว่าพระมาลัยเนี่ยสวดแต่งงานอัปมงคลสวดแต่งงานศพซึ่งเราต้องลบภาพเหล่านี้ออกไปมันจะมีอะไรสอดแทรกเช่นเขาสวดแต่งงานศพใช่ไหมในวรรณกรรมก็จะมีแต่เรื่องเกิดตายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีอีกหลายข้อหลายบทที่สอนคนยังมีชีวิตอยู่และก็เป็นแนวทางที่เป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตที่จะต้องเอาไปสวดมันมีอยู่ผมเชื่อว่าจะหายเนี่ยไม่หายครับไอ้เรื่องจะหายเนี่ยไม่หายแต่ว่าเราจะมีคณะมาลัยเพิ่มขึ้นมาอีกมากน้อยสักเพียงใดนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการสนับสนุนนะครับของทั้งภาครัฐเองส่วนเอกชนเนี่ยผมเชื่อสิ่งที่เขายังดำเนินได้
0: คำของชาติประจำปีพุทธศักราช2557

0: ถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและรื่น
1: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าแอมนี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
1: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากิน
3: ไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรม
4: อีกภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเรา
1: อะไรบ้าง It's so good
5: yeah
1: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll, right, eating, right. you'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวย
6: ความแข็งแกร่งของราชธานีกรุงศรีอยุธยาจนสามารถดำรงความเป็นราชธานีได้ยาวนานถึง417ปีนั้นนอกจากจะมีปัจจัยพื้นฐานมาจากการมีปราการทางธรรมชาติอันแข็งแกร่งได้แก่แม่น้ำสามสายประกอบด้วยเจ้าพระยาป่าสักป้อมป้อมเพชรเป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญที่สุดในจำนวน16ป้อมที่อยู่รอบพระนครเนื่องจากทำหน้าที่ในการป้องกันข้าศึกที่มาทางน้ำตรงมุมพระนครด้านตะวันออกเฉียงใต้ในบทที่มีความสำคัญสำหรับการติดต่อระหว่างกรุงศรีอยุธยากับโลกภายนอก
7: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
8: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วแล้วก
9: ็ร้อย
8: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือน

0: กันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จ
1: าก To learn about the culture I have an ideaFelix, congratulations! It's you!
2: I'm Felix Clark, a novice columnist on my first trip to Thailand. I explored many places and my final stop was...
1: Shh!

0: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
0: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
2: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญา
3: เราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
4: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่าง
3: ต่อสืบทอดกันมาค่ะไอ้ในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้า

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับในช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นความรู้ของผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันอยู่นะครับหลังจากที่ผู้ใหญ่นั้นมาแนะนำวิธีการปลดหนี้แก้จนโดยการทำพื้นฐานชีวิตให้สุดเด็ดเคล็ดวิชามาบอกอีกนะครับว่าหลังจากที่เราปูพื้นฐานได้แน่นแล้วคราวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกวิชาที่เราถนัดในการทำได้แล้วนะครับว่าเราอยากมีความถนัดอะไรแล้วอยากทำอะไรที่สามารถที่จะสร้างรายได้ในการปลดหนี้ได้สำหรับผู้ใหญ่นั้นถนัดวิธีการทำปุ๋ย
1: แน่นเปรี้ยนึกอยากกินอะไรได้กินแล้วแ

แบบวันนี้สติปัญญาเริ่มมาเพราะมันมีกลิ่นสมองแล่นปัญญาเกิดแล้วเมื่อปัญญาเกิดเราก็มาทบทวนแล้วเราเก่งอะไรผมเก่งเรื่องการทำปุ๋ยแต่วันนี้ทุกคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะผมมีปุ๋ยผมถนัดเรื่องปุ๋ยขายปุ๋ยมันจะได้เงินเขาไม่ถนัดเรื่องปุ๋ยที่จะใช้นี่แต่แบบไหนก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วให้พื้นฐานแน่นเสร็จเรียบร้อยขายถนัดอะไรก็ไปทำให้นั่นสิคุณถนัดขายก๋วยเตี๋ยวคุณก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวเองคุณถนัดแค่ขนมครกคุณก็ไปแค่ขนมครกเองพื้นฐานให้แน่นมีกินมีอยู่มีใช้ให้แน่นซะก่อนนี่เรื่องปุ๋ยที่ผมพูดว่าผมทำได้ทำได้ผมไม่ต้องทำคนเดียวนะครับทุกคนก็ทำได้เพราะมันไม่ยากเลยเดี๋ยวตามผมมาก็แล้วกันผมจะทำแบบวิธีง่ายๆให้คุณดูว่าเอ๊ะมันง่ายอย่างนี้ก็ทำได้ตามมาผมอยากให้เน้นว่าของที่หาใกล้ตัวที่สุดคืออย่าไปเอาไกลตัวนะครับในหมู่บ้านของท่านหรือใกล้บ้านของท่านมันมีอะไรมีขี้ยาก็ใช้ขี้ยามีฟางก็ใช้ฟางมีแกลบก็ใช้แกลบมีเปลือกมันก็ใช้เปลือกมันใช้ได้ทั้งนั้นเศษอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันย่อยสลายได้แต่อัตราส่วนอย่าลืมนะครับอินทรีย์วัตถุ4ถ้าสมมุติ4หลัวก็ต้องขี้1หลัวอินทรีย์วัตถุ4กิโลก็ต้องขี้1กิโลคือ1ต่อ4นั่นแหละจำไว้แค่นี้พอวิธีผสมนะครับก็ต้องเอามูลสัตว์นะ

ตอนที่สองเขาเรียกแต่งกองแต่งกองก็อย่าให้เตี้ยจนเกินไปสูงอย่าให้เกิน1เมตรต่ำอย่าให้เกิน50เซนแล้วก็ต้องกองขึ้นไปให้สูงให้เกิน30เซนประมาณสัก50ถึง1เมตรอยู่ประมาณนั้นนะครับนะเตี้ยกองให้สวยเราย้ายกองสมมุติถึง21วันแล้วย้ายกองย้ายไปไหนก็ย้ายกลับที่เดิมเคล้าไปเรื่อยหรือฝางมีตรงไหนก็ไปใส่สีวัตถุตรงนั้นคือใส่ไว้บนหญ้ามันจะย่อยหญ้าอีกทีเพราะนั้นวิธีใส่ปุ๋ยตรงนี้นะครับสองดมดูสิถ้านิ่มและหอมคือปุ๋ยหมักที่ดีแต่ถ้ามีกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นหอมว่าปุ๋ยหมักที่เป็นได้ที่แล้วต้องมีปฏิกิริยา

0: ำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยทำงานแล้วก็ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆผมเชื่อว่าก็คงจะหลีกไม่พ้นอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าแล้วก็บริเวณไหล่นะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้รับการดูแลบำบัดแก้ไขก็จะส่งผลมายังแขนแล้วก็ฝ่ามือนะครับและอาการ
1: เรียกว่าเอามาบำรุงบำเรอร่างกายของเราให้สดสวยสวยสดงดงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินตาให้ไหลไปต่างประเทศนะคะทีนี้เราก็จะมีสมุนไพรง่ายๆนะคะวิธีการทำง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้ลองทำง่ายๆนะคะเราก็นำน้ำมันงามา95 cc นะคะแล้วก็ผสมกับน้ำมันหอมระเหยมะกรูดลงไปนะคะเราก็จะได้น้ำมันน้ำมันงาอะโรมามะกรูดนะคะแล้วเราก็เก็บไว้ในขวดแก้วนะคะหรือทิ้งไว้ค้างคืนนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวเราทำได้ประมาณนะคะ4ชั่วโมงได้ที่แล้วนะคะหัวไพกรอบแล้วน้ำมันไพของเราเนี่ยเป็นตัวช่วยแต่งกลิ่นอีกทีหนึ่งทำให้มีกลิ่นหอมน่าใช้และหลังจากนั้นเราก็จะคนถ้าเป็นน้ำมันนวดเนี่ยนะคะแล้วก็เปิดฝาออกแล้วเราก็เข้าไปในผิวหนังนะคะน้ำมันก็จะออกมานะคะแล้วเราก็ทาเบาๆแล้วก็อาจจะนวดเบาๆนะครึ่งเพื่อการผ่อนคลาย
2: ซึ่งการแช่เท้านั้นคือมุ่งประโยชน์ในเรื่องของลดจำนวนเชื้อโรคแล้วก็ทำให้เท้าสะอาดแล้วก็ดับกลิ่นเท้านะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยสมุนไพรที่หาง่ายดังต่อไปนี้นะคะตัวแรกนะคะอันนี้ก็คือทองพันช่างนะคะจะมีสรรพคุณในการลดเชื้อโรคนะคะแล้วก็ลดเชื้อราต่อมานะคะตัวนี้คือชุมเห็ดเทศนะคะอันนี้ก็จะสรรพคุณเหมือนกันกับทองพันช่างก็พิมเซนนะคะช่วยลดจำนวนเชื้อโรคแล้วก็สมานแผลรักษาแผลที่เท้าได้ดีทำวิธีทำง่ายๆค่ะนะคะนะง่ายมากก็คือนำผงทุกชนิดเลยนะคะรวมกันเม็ดเหลี่ยมๆนะคะไม่งั้นจะบาดผิวได้นะคะอีกตัวนึงที่มีในครัวแน่นอนนะคะก็คือมะขามเปียกนะอันนี้ก็จะมีวิตามินซีก็จะเร่งการผัดเซลล์แล้วก็ทำความสะอาดผิวได้ดีนะคะอีกอันนึงก็คือนมสดนะคะจะเป็นนมอะไรก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะลดการไขเคืองแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะคะทีนี้วิธีการใช้นะคะถ้าเกิดว่าจะให้มันลื่นไม่เจ็บมากนะคะก็อาจจะใช้ร่วมกับสบู่ก็ได้นะคะพวกสบู่เหลวนะคะแล้วก็นำไปขัดที่เท้าก็จะทำให้ลื่นแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวมากนะคะพอคนเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กลิ่นลงไปได้เลยค่ะและหลังจากที่ผสมกันเข้าเสร็จแล้วนะคะนะเราก็มาร่อนนะคะร่อนเพื่อให้เนื้อแป้งเข้ากันได้ดีแล้วก็ตัวเปปเปอร์มินท์ที่เราหยดลงไปเมื่อกี้นี้นะคะให้มันตอนการทำสปาเท้าเองที่บ้านนะคะนะก็คือเราต้องมีน้ำแช่เท้าก่อนนะคะซึ่งน้ำแช่เท้าเนี่ยอันนี้คือน้ำชาที่เราต้มมานะคะเป็นชาจีนนะคะต้มแบบน้ำชาทั่วๆไปเพราะอันนี้จะดับกลิ่นเท้าได้ดีนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราใช้แป้งดับกลิ่นเท้านะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแป้งที่เราทำนั่นเองนะคะนะใช้ปริมาณเล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งที่เราได้ดูกันมาทั้งหมดนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสปาเท้านะคะที่เน้นภูมิปัญญาไทย
0: สำคัญส่วนหนึ่งของร่างกายไม่แพ้อวัยวะส่วนอื่นๆเลยนะครับแต่คนเรามักจะมองข้ามเพราะเห็นว่าเป็นอวัยวะเบื้องต่ำ

0: จะมองข้ามความสำคัญไปนะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้เรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.net ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่อง
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการ
1: พี่ป๋าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
2: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์ยังไงบ้างครับ
1: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้าน
3: ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มี
1: การวิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
4: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่น

0: พระเขาเลยพัฒนากล้องขึ้นมาถ้ากูมันก็เลยมีน้อยลง
1: พอใช้ได้มั้งขั้นตอนการทำ
0: ได้ไหม
2: ครับ
0: แต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปั๊มได้มาเดี๋ยวปลาไปเลยดวงสาคูเหล่านี
1: ้การทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำถึงการทำขนมจากแป้งสาคูทำอย่างไรนี่คือเวลาตีสามค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่าต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
3: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคู

0: คู่แล้วก็มีคนทําแป้งซากคู่อยู่ก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะมันจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบทานจากคนแก่ๆนะมันนุ่มควรเลยมันเนี่ย
1: ฝาดเลี้ยวมันมีฝาดเลี้ยวว่ามันนายกินบ้าง
2: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
1: ่ถ้ากินยากค่ะถ้ากินยาก
3: ไปลาดเอิญมีมั้ง
1: ไหมไม่มีค่ะแป้งซากคู่ก็ต้องน้ำจริงๆจะได้ต้องสั่ง
4: เลยว่าเดี๋ยว40อันนี้คนเตะจะกินมันนวลเลย
5: ก็พอจะกินได้แล้วมีแต่นี้ก็ในนี้กับอย่างนี้เองเนี่ย
6: แป้งล้างของตลาด
5: กันเถอะมันเป็นรสจับหัวของมันเลยนิ่มๆหอมๆจับ
4: บาดน่ารักอ่ะ
0: แป้งซากคู่นี่มันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดป้าแป้งไข่แป้งข้าวเจ้ากันนะพอเอามาเนี่ยทําแกงข้าวเจ้าเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าเออซื้อไปให้คนเก๋ๆนะแล้วก็กินบานันมาตลอดนะก็กินแป้งซากคู่มาตลอดพอมากินนมกวนปัจจุบันเนี่ยก็กินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานะว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทําแล้วก็ทีนี้ยังมีแป้งซากคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซากคู่มีคนทําแป้งมีกลุ่มแม่บ้านแล้วมันเนี่ยเพราะว่าไอ้ป่าซากคู่ที่เขาขอนเขาทุ่มมาเล่นเนี่ยมันก็ทําให้มีรายได้มีเรื่องของนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูแลมันนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นปลาที่ไม่มีประโยชน์
7: ที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
0: ในก้นแถวบ้านในที่โคกสะบานนั้นในสวดคลองเนี่ยจะเป็นปลาซากคู่ทั้งหมด
8: มันเป็นกองยุ่นมาด้านเนี่ย
4: ซากคู่มากแต่แล้วตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในคลองก็จับเต็มมันโดนแมงตึ้งเราไปจับเชื่อจับตีดักรากคู่ได้ด้วยตอนนี้ดักรากคู่นั้นมันได้ยั่งแล้วในตักกรองเขาลอกยั่งกับมันไม่มากแต่แรกน้ำมันไม่เคยแห้งอันรอดนี่มันมีเชิงรักรากคู่อยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรลอกคลองจัดปีอันเลยค่ะ

0: ก็ยังหนูไม่คิดเจ้านั่นที่ที่แถวข้างบ้านที่ตําอยู่กับต้องเจ้าสามเจ้าทําคนเนี้ยที่เอาแป้งไปแปรรูปโตนะ
1: ฉะนั้นตรงเนี้ยก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัศนวรรคสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศ
4: ขนมแจกเรามาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกระถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอะก็ให้เขารู้จักว่า
5: การสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์

0: เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป TLTV
1: ดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ1 นาทีและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคม

0: ามพระนครหลวงแห่งนี้เป็นต้น
1: ภัตตาคารสมัยนั้นก็มีไม่กี่ที่ที่ดังๆก็ภัตตาคารอยู่3ย่างซึ่งปัจจุบันก็คือรถใต้ดิน MRT ตรงถนนแปลงน้ำหัวมุมนั่นแหละ
2: ตอนที่พวกเขาโตเขาโตว่าที่สาทรซอย9
3: ทำงานโรงแรมเหมือนกันแต่ว่าอยู่โรงแรมแลนด์มาร์คที่กรุงเทพที่สุขุมวิทโรงแรมแลนด์มาร์คก็มีประวัติอีกแม่เคยเล่าให้ฟังว่าพี่ไปอ่ะไปเซ็นร้านอาหารญี่ปุ่นให้น้องกินทุกวัน

0: นักมนุษยวิทยานักสำรวจที่ออกเดินทางไปทั่วมุมโลกนั้นได้จดบันทึกการค้นพบสิ่งใหม่ๆอย่างละเอียดนอกจากนั้นพวกเขายังวาดภาพประกอบลงไปอีกด้วยเพื่อที่จะบันทึกความทรงจำสื่อสารบอกเล่าสิ่งต่างๆที่เขาค้นพบให้กับโลกได้รู้จนกระทั่งโลกได้กำหนด
1: แผนที่3โดยสังคราปาเลกัวซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยนะคะมีข้อน่าสังเกตอยู่ว่ามันเข้ามาหลังจากที่ประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปปรากฏขึ้นในโลกเพียง6ปีเท่านั้นเองดังนั้นแสดงว่าสยามเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่รับเทคโนโลยีหรือว่ารับนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยได้เร็วกรรมซึ่งมาพร้อมกับเครื่องของการร่างอาณานิคมมันเป็นเครื่องมือของผู้เผยแพร่ศาสนาเรียกร้องความสนใจจากผู้คนซึ่งมันดูเป็นเรื่องประหลาดนะในยุคก่อนมากคิดว่าเป็นข้อสันนิษฐานของการที่รัชกาลที่4ยอมให้ฉายพระรูป

0: เมื่อล่วงเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
1: เกล้าขยายใหญ่โอ้เห็นชัดเจนจนกระทั่งแบบความรู้สึกในใบหน้านี่ก็ยังเห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพของกล้องในรุ่นนั้นเนี่ยค่อนข้างดีมากนะคะสามารถเห็นดีเทลได้ชัดแล้วมันกันเป็นการเปลี่ยนโลกเลยนะก็คือกล้องถ่ายภาพถ่ายภาพใหญ่ซะจนแบบน่าตกใจมากแล้วเราเห็นแม้กระทั่งสัจจันทร์สำหรับประเทศอย่างเราซึ่งมันไม่เคยเห็นอะไรใกล้ชิดขนาดนั้นมันแทบจะแทรกตัวเข้าไปอยู่ในตรงนั้นได้เลยนะ
0: เปิดบริการมามากกว่า80ปีและทุกวันนี้เองก็ยังมีบริการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มการล้างการอัดการแต่งภาพยังมีเป็นระบบอนาล็อกนะครับ

0: นี้มันเคยถ่ายหนังกันนะเลนคมมากเลยนะเนื้อเลยขึ้นแบบโอ้สวยเลย
1: ก็คือร้านเปิดมา82ปีแล้ว
0: ลงครับมันลงล็อก
2: ครับปิด
0: แล้วก็ปิด
3: ใส่ฟิล์มไว้แล้วไงต่อนะพ
0: ี่ใส่นี่เราจะถ่าย
1: แต่งฟิล์มจะมีช่างแต่งรูปด้วยผูกกันถ้าเป็นรูปใหญ่อะค่ะก็จะมี
0: เราก็แต่งไล่ไปเรื่อยอย่างเงี้ย
3: พี่สมจิตครับสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในอาชีพเนี่ยครับไม่ว่าจะถ่ายรูปไปแต่งรูปเนี่ยมันคืออะไรครับ
0: ก็เราต้องดูทุกอย่างเวลาถ่ายรูปนะเพราะว่าราชการส่วนมากมันต้องเป๊ะนะเราต้องรู้หมดเลยอะอย่างสายปลายสาย1สาย2สาย3สาย4เรารู้หมดว่า
4: การถ่ายรูปเนี่ยไม่ใช่เหมือนสมัยนี้กดมือถืออะไรได้ต้องเป็นโอกาสสำคัญเป็นรูปแรกเลยคือเขาให้ตั้งท่าอะไรก็ได้แค่นั้นนะคะจะดูได้ว่าดอกไม้นี่มันเขียวจนคอตกแสดงว่าผ่านการให้นางแบบ
5: ขอบคุณสองคนนี้ที่ยอมเกิดมาเป็นลูกแม่จริง
4: ๆเราก็สามารถที่จะหยิบอันนี้ขึ้นมาเหมือนกับเมมโมรี่เก่าๆย้อนกลับไปเราดูแล้วเราก็มีความสุขในอดีตเนี่ยเราก็เคยเป็นเด็กผ่านทุกอย่างของ
6: ชิ้นภาพท่านเนี่ยเรารู้จักท่านจากภาพสิ่งเหล่านั้นแล้วงั้นเราก็จะมีตัวตนของเรานะอยู่ในภาพซึ่งเป็นภาพของครอบครัวสืบเนื่องส่งต่อไปให้ลูกหลานเราต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นความทรงจำที่มันเป็นนวัตกรรมที่ดีมากเลยที่มันปรากฏอยู่ใน
7: สะสมไปแล้วไงแต่มันก็ยังมีเห็นชีวิตของผู้คนอ่ะมันเห็นชัดอ่ะมันเป็นลานโล่งๆอ่ะมันก็ดึงดูดให้คนที่สนใจชีวิตอย่างผมอ่ะบันทึกภาพแล้วพอเวลามันผ่านไปผมมาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมบันทึกเนี่ยมันคือประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งมันทำให้เริ่มคนยังหัวลำโพงหัวใจของเขาคือ

0: ขนส่งมวลชนรถไฟเราให้เกียรติเขารักษาเขาทั้งวิถีชีวิตด้วยนั่นคือของจริง
1: คุณค่าของภาพถ่ายที่มีกับสังคมเป็นยังไง
0: คุณภาพถ่ายที่มีกับสังคมมีมากตอนนั้นไม่ได้คิดตอนถ่ายรูปไม่ได้คิดแต่พอ
1: ของครอบครัวหรือภาพถ่ายของเมืองก็คงจะมีรอยยิ้มและมีความสุขและอาจจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากรุงเทพในสมัยก่อนน่าอยู่กับปัจจุบันภาพถ่ายเองไม่ได้เป็นเพียงทางแมชชีนที่พาเราย้อนกลับไปสู่อดีตแต่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดถึงอนาคตเพราะว่าข้างหลังภาพถ่ายทำให้เราเห็นบริบทของเมือง
2: เราสำคัญมากเลยมันภาพเดียวอธิบายได้เป็นร้อยเป็นพันเยอะมากมันมีพลังในการอธิบายได้เยอะมากเลยนะที่สวยงามเมื่อก่อนเนี่ยภาพกับบริบทเนี่ยนะบริบทมันมีเยอะภาพมันมีน้อยใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยภาพมันเยอะแต่บริบทมันน้อยนั่นน่ะเราจะทำอย่างไรให้มันเหมาะสมนะมันก็เลยต้องมีการบาลานซ์มีการทวงดุลกันนะว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเรามีดิจิตอลแล้วอ่ะนะเรา

0: ม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบันเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ พี่ต้องครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่โต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทย
3: โดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์ว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
1: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่า
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลง
5: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของกัน
6: อ๋อครับผมงั้นเอางี้ไหมในไหนเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยม
7: สวัสดีครับ
8: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
9: โอ้โหอาหารชาววัง
6: ใช่และอาหารชาววังที่จะลองพูดถึงนั้นนะก็คือ
8: โอ้ยไม่ใช่
6: เอาไม่ใช่หรอ
8: ต้องแช่มาเชิดถึงโตแล้วเข้าแช่เพราะในวังเท่านั้นไง
6: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
8: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
6: จะรอครับ
8: เออ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
9: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
8: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลย
10: นะ6นาฬิกาเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไป
11: ในปีพุทธศักราช 2527 กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุลเบงเกียนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยศาสนาและข้าวของเครื่องใช้อีก